0: ขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เพราะว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการที่ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการภัยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป2ถึง3สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด

0: และซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
1: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการ ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยหากความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
7: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมส์หนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเนชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้าง ซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
7: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: สวัสดีครับ
13: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
14: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
13: ครับผม
14: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
13: ครับผมครับ
14: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักตัวมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
13: ครับครับ
14: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพพิทยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้กลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จันทบุรีตราดยาวลงไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7 ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักมากมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่สองนะครับเริ่มวันที่8นะครับเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบสองนี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
13: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
14: ับมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
13: ม
14: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
13: ัน
14: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนด้านหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบนึงแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
13: ่
14: ม
13: ัน
14: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
13: ครับคิดว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
14: อะไรทั้งนั้นก็เป็น
13: ต่อเนื่อง
14: ฝนตกใช่ฝนตกมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมคู่กับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอ่ะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
13: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
14: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
13: คร
14: ับผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวัน14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
13: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
14: ครับ
13: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
14: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
13: ฮ
14: ะเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพแหละถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ย บอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
13: อ
14: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรุ่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิลด์แบงก์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
13: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ครับด้วยความยินดีครับ
13: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
14: ครับสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
18: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสารหนึ่งฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เรา เห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
17: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญใน
19: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
17: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นภศรแก้วคำรายงาน
7: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
20: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Zero Corruption และการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
18: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
20: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
18: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
20: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
1: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
21: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
1: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
22: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตร
4: ทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
1: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
22: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
24: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนร่วมสร้างอนาคตใหม่ของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารพระเมตตาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเบื้องต้นของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโรงเรียนตชด.ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอเมื่อถึงคราวที่สมเด็จย่าทรงมีพระชนมายุมากแล้วและไม่สะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมด้วยพระองค์เองจึงมีพระราชดำรัสฝากไว้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนตชด.ต่อจากสมเด็จย่ามาโดยตลอดพระองค์เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด.มากกว่า40ปีและมากกว่า 1,100 ครั้งทรงรับมูลนิธิโรงเรียนตชด.ไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทรงให้ความสำคัญและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูตชด.ทรงติดตามโครงการพระราชดำริอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการส่งเสริมโภชนาการการจัดทำห้องสมุดการสอนคอมพิวเตอร์การฝึกอาชีพและโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับที่สูงด้วยพระเมตตาที่กรมสมเด็จพระเทพทรงมีต่อเด็กนักเรียนตามแนวชายแดนตลอดจนเด็กชาวเขาที่มีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาให้นักเรียนเหล่านั้นได้เข้าถึงการศึกษาในระดับสูงเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดูแลเด็กๆอย่างดีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ทั้งด้านสุขอนามัยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าด้านวิชาการทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและทักษะการใช้ชีวิตเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่และเรียนรู้ระบบสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

0: สนองพระราชปณิธานสืบสานงานด้านการศึกษาของสมเด็จย่าและกรมสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้านักพัฒนาสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันที่ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราไปไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ทุกรายการและก็ทุกข่าวภาคหลักนะครับจะไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ย้ายเพจนะฮะ
2: ครับ
1: ขึ้นแล้วเหรอ
2: ขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้
1: ทำไมผมไม่เจอ
2: นี่คุณน่าจะ
1: ก็มาแล้วภาพมันจางๆมั้ย
2: ครับภาพโอเคในนี้ชัดเจน
1: โอ้แสดงว่าโทรศัพท์ผมแย่แล้วนะฮะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจ
2: ครับ
1: หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์นะฮะน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่ต่างๆนะฮะตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฮะก็อยู่ในช่วงระหว่างการล้างบ้านล้างช่องกันนะฮะแล้วก็คนก็หวาดวันหวาดวิตกเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพอฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพคนก็กลัวบอกว่าเพิ่งล้างบ้านเสร็จจะมาอีกแล้วหรือเงินเยียวยาเนี่ยยื่นไปเนี่ยก็กำลังจะรอรับเงินเยียวยาอยู่นะฮะมีความคืบหน้ารายละเอียดอย่างไรนะฮะส่วนการรับเงินเยียวยานะครับก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะครับถ้าใครจะใช้ในรูปแบบออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบออนไซต์ก็คือไปติดต่อโดยตรงเนี่ยก็ที่อบต. อบจ.หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในการที่ท่านจะยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ทางรัฐกันทั้งนั้นนะทางรัฐก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องไปโหลดมาจำได้ไหมฮะตอนนั้นที่คนโหลดกันเยอะก็คือแจกเงินหมื่นสมัยพรรคเพื่อไทย
2: ดิจิทัลวอลเล็ต
1: ใช่แล้วโหลดกันเยอะปุ๊บพอไม่ได้ปั๊บก็ลบกันไปนะฮะตอนนี้ก็คงจะต้องโหลดกันใหม่ครั้งสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมนะฮะก็65จังหวัดรวมบวกกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะเขาเลยบอกว่าเป็นอุทกภัยน้ำท่วม plus นะฮะ plus ยังไงฮะ plus เพราะว่าฝนตกหนักตกแช่ตกนานในพื้นที่กรุงเทพที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้เองมันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันนะฮะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องมีการเยียวยากันไปส่วนเช้าวันนี้นะฮะก็มีการหารือด่วนนะครับหาเรื่องของแนวทางรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางครับเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะออกมาเปิดเผยครับว่าคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่ 5/69 นะครับวันนี้10โมงนะครับประชุมกันที่ทำเนียบเพื่อที่จะหารือการรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำฮะประชุมก็เพื่อที่จะทำให้เกิดคณะกรรมการ

0: ครับจะมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยและคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 7-10 วันฮะพร้อมหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รับฟังปัญหาและอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองอยุธยาสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับก็เป็นการถกกันด่วนนะครับเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางเพราะมีแนวโน้มเรื่องของสถานการณ์เนี่ยไม่จบลงง่ายๆปกติตุลาคมเนี่ยฝนก็จะน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนยังไม่หมดนะฮะแถมกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาบอกว่าในช่วงวันที่4-10เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะฮะต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก65จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะครับทางกรมอุตุขออภัยครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อที่จะมีการเสนอคณะกรรมการในส่วนของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนของอำเภอนะครับหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการกชพอเพื่อพิจารณาเงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับที่จะมาช่วยเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังคาละไม่เกิน 88,600 บาทและก็มีค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรนะครับไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดนาน2เดือนครับและก็มีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทนะครับส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่บ้านพักถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่บ้านพักหรือว่าที่พักถูกน้ำล้อมนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะครับในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตอนนี้มีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานอกจากนี้นะครับปภ.เองและก็ในส่วนของ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ได้มีการแก้ไขให้ระบบเนี่ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุม65จังหวัดแล้วรวมถึงทั้งกรุงเทพมหานคร50เขตด้วยกันนะครับก็จะมีการแจ้งในเรื่องของการลงทะเบียนระบบก็จะมีการอ้างอิงรหัสบ้านเลขที่นะครับเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านเนี่ยยื่นขอรับสิทธิ์แล้วก็จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขตได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็แสดงว่าบ้านคุณเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการยื่น1ท่านไปแล้วก็คือยื่นได้แค่ท่านเดียวเท่านั้นไม่ได้นับตามหัว
0: จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านไหมฮะสงสัย
1: ต้องไปถามแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นน่าจะมีรายละเอียดที่
0: มันจะมีเจ้าบ้านผู้อาศัยนะฮะในทะเบียนบ้านจะมีบุคคลอยู่2ประเภท
1: ครับ
0: ถ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีคนเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผู้อาศัยคำถามอยู่ที่ว่าคนที่จะต้องยื่นในเรื่องของการเยียวยาในทะเบียนบ้านเนี่ยต้องเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวหรือไม
1: ่ครับ
0: นะฮะเจ้าบ้านไม่อยู่ให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม
1: ่ครับ
0: นะฮะตรงนี้น่าจะต้องมีความชัดเจน
1: เพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ถืออำนาจสูงสุด
0: มีอำนาจนะส่วนผู้อาศัยก็คือผู้อาศัยอ่ะไปอยู่นะคนที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยควรจะเป็นเจ้าบ้านถูกไหมฮะตรงนี้ต้องมีความชัดเจน
1: แต่ว่ามันก็จะมีกรณีอีกอย่างนึงคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่
0: ถ้าเป็นเช่าเน
1: ี่
0: ยถ้าเช่าเนี่ยชัดเจนเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ
1: ์
0: ผู้เช่ามีสิทธิ์เพราะมันจะมีสัญญาเช่าถูกไหมฮะผู้ที่เช่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ย เปิดให้คนเช่าเนี่ยได้อยู่นะ คนเดือดร้อนก็คือผู้เช่านั่นเองนะแต่คำถามผมเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยการที่จะไปยื่นเนี่ยจำเป็นไหมต้องเป็นเจ้าบ้านหรือถ้าเป็นผู้อาศัยปุ๊บเนี่ยจะทำได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะอันนี้สงสัย
1: เดี๋ยวลองหาคำตอบ
0: มีคำตอบไหม
1: เดี๋ยวหาคำตอบให
0: ้นะ เพราะว่าคือตัวเนี้ยมันก็จะมีการยื่นซ้ำซ้อนกันแหละ
1: ครับ
0: เพราะคนก็ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วตกลงเจ้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าผู้อาศัยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะ3ตุลาคมเนี่ยวันเสาร์นะชาวบ้านเนี่ยที่มีแอปทางรัฐเนี่ยก็ตกอกตกใจ
1: ครับ
0: เพราะมีข้อความแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำเป็นจำนวนมากนะฮะผ่าน
1: ระ
0: ดับแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะ
1: มันเด้งแจ้งเตือน
0: ไม่ใช่เซลบอดแคสต์นะ
1: ครับ
0: แอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีการเตือนข้อความซ้ำเป็นจำนวนมากในระยะเวลาส่งข้อความห่างกันไม่เกิน5นาที
1: ครับ
0: คนก็ตกใจตั้งแต่ตอน 4:15 นะครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยก็มีการชี้แจงแล้วโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ออกประกาศระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบปภ.เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 4:00 กว่าๆของวันที่3ตุลาคมนะฮะเพราะว่าประชาชนได้รับข้อความเตือนจากแอปทางรัฐต่อเนื่องซึ่งเป็นการปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัย DGA เนี่ยก็ออกประกาศฉบับใหม่ว่าขออภัยกรณีส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจนถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานโทรศัพท์ทำให้เกิดความวิตกกังวลนะฮะอันนี้คือการส่งข้อความซ้ำที่เกิดมาฮะ
1: ครับผมหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับสำหรับในการยื่นเรื่องเงินเยียวยานะครับตรงนี้มีคนไปโพสต์นะครับในส่วนของแฟนเพจของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC อันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐโดยตรงนะครับที่จะมาตอบปัญหาในเรื่องของประชาชนมีข้อสงสัยนะครับประชาชนเนี่ยถามว่าอยากถามว่าต้องเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ที่จะต้องไปลงทะเบียนในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้ของปภ.นะครับทางเพจมีการออกมาตอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเงื่อนไขของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เนี่ย2569นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะในการรับขอรับเงินเยียวยาและก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันอันนี้ยืนยันจากทางหน่วยงานภาครัฐโดยตรง
0: ที่กรุงเทพแล้วก็ทุกที่ใช่ไหม
1: ทุกที่ครับ
0: ทุกที่
1: ครับ
0: ทุกที่ก็คือผู้อาศัยจะสามารถยื่นแทนเจ้าบ้านได้แต่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
1: ิ์ใช
0: ่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
1: ิ์นับตามหลังคาเรือนเป็นหล
0: ัก นับตามหลังคาเรือนก็คือตามทะเบียนบ้านนั่นแหละ
1: ครับ
0: 1บ้าน1หลังก็จะได้1สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเกิดยื่นซ้ำกันเนี่ยเขาต้องเลือกเจ้าบ้าน
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องตกลงกันให้ดีๆก่อน
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างกรณีบ้านเช่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเคยนะผมสมัยก่อนตอนที่น้ำท่วมปี54เคยไปยื่นแต่ว่าเอกสารเนี่ยจะต้องยังไงก็จะต้องมีทะเบียนบ้านไปสมัยก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยจะต้องไปประสานกับทางฝั่งที่เป็น
0: คือเขาเอาสัญญาเช่าด้วย
1: สมัยก่
0: อนสัญญาสมัยก่อนเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีปัญหาแล้วนำมาสู่การแก้ไขก็คือว่ายังตกลงกันไม่ได้ในสมัยปี54ว่าตกลงเนี่ยเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าหรือผู้เช่าเนี่ยถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยก็มาดูว่าควรที่จะเป็นผู้เช่าเนี่ยแหละที่จะได้รับสิทธิ์เพราะว่าข้าวของเขาก็อยู่ในนั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อน
1: คนที่เดือดร้อนก็คือผู้เช่า
0: ผู้เช่านะฮะสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เช่านะฮะตอนปี54เนี่ยยังจำได้เขายังเถียงกันอยู
1: ่
0: เถียงกันอยู่พักหนึ่งกว่าจะลงตัวนะฮะเอ้ามาดูเรื่องของไข่ไก่กันบ้างนะไข่ไก่เนี่ยปรับขึ้นนะครับจากพิษน้ำท่วมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคฮะไข่ไก่เริ่มขาดตลาดขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยไข่ไก่บางชนิดเนี่ยปรับขึ้นแผงละ 6-10 บาทนะฮะส่งผลให้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์มีราคาสูงถึงแผงละ140บาทนะฮะในบางพื้นที่นะฮะจากการลงพื้นที่สำรวจเจ จำหน่ายไข่ไก่ไข่เป็ดรายใหญ่นะฮะในพื้นที่อำเภอศรีราชาชลบุรีก็พบว่าขณะนี้ทางร้านเนี่ยได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าพูดง่ายๆของขาดตลาดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรถมันมาไม่ถึงไข่ไก่มันส่งมาไม่ได้ของก็น้อยของก็แพงขึ้นนะครับ ขาดส่งมา 2-3 วันแล้วในพื้นที่ชลบุรีนะฮะจนทำให้ภายในร้านค้าไม่มีไข่ไก่วางจำหน่ายส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหารในการดำเนินชีวิตนะครับเขาบอกว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันร้านยังได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายอาจส่งผลกระทบให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์นะครับพอไข่ไก่ขึ้นแบบนี้นะฮะกรมการค้าภายในครับ
1: ครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณของไข่ไก่ที่ออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงพอขาดแคลนในเรื่องนี้เนี่ยการส่งออกไปเนี่ยแม้ว่าจะได้รับเงินก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยก็ต้องมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านก็กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็ได้มีการติดตามผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยขอความร่วมมือฟาร์มผู้เลี้ยงไข่ไก่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงไก่เนี่ยนะครับที่จะมีการส่งออกช่องทางการค้าปกติแล้วก็กำชับนะครับว่าไม่ให้มีการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันครับได้ขอความร่วมมือกับผู้ส่งออกชะลอการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดปริมาณลงนะครับตอนนี้สั่งให้ลดลง 30-50% ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อให้ไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศสำหรับพื้นที่ที่เริ่มคลี่คลายนะครับถึงระยะเวลาที่มีการฟื้นฟูแล้วก็น้ำลดลงแล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทางความสะอาดนะครับแล้วก็วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็สนับสนุนประชาชนให้สามารถฟื้นฟูที่อยู่อาศัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอหรือว่าเกิดเหตุในเรื่องของการจำหน่ายที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่มีการปิดป้ายแสดงสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสการขึ้นสินค้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยทางกรมการค้าภายในนะครับก็ให้แจ้งไปได้เลยนะครับสายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสกักตุนได้นะครับ
0: ครับก็มี2แนวทางของทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะฮะสินค้าไม่พอก็ให้งดส่งออกไปก่อน
1: ครับ
0: นะฮะให้เอาของที่จะส่งไปเมืองนอกเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของไข่ราคาแพงขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดก็มีการนำร้านเกี่ยวกับไทยช่วยไทยธงฟ้าเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนและสุดท้ายก็คือสายด่วนกรมการค้าภายในเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการฉกฉวยหรือว่ากักตุนสินค้าโทรไปได้1569นะครับไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกรุงเทพมหานครนะเตรียมตัวกันยังไงฮะ คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำครับบอกว่าคาดว่านะฮะในห้วงของช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะครับเคลื่อนตัวเข้าเขตหลักสี่ดอนเมืองในช่วงเย็นวานนี้ก่อนที่จะตกในพื้นที่กรุงเทพในช่วงดึกนะครับแล้วก็เตือนให้พร่องน้ำรับมือฝนเนี่ย100-150มิลลิเมตรในช่วงวันที่10-11ตุลาคมนี้ระดับน้ำเหนือแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับปลอดภัยใต้แนวคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครก็ระดมสูบน้ำรถสูบน้ำเคลื่อนที่ประจำจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งกู้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านลาดกระบังสะพานสูงและมีนบุรีแล้วก็นำข้อมูลโซเชียลลิสเซนนิ่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกสำรวจอย่างเต็มที่สำหรับเส้นทางจราจรหลักที่สุวินทวงศ์สายไหมสัญจรได้แล้วครับส่วนถนนเจ้าคุณทหารฉลองกรุงหลวงแพ่งแล้วก็ลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังสูง 15-30 กิโลเมตรก่อให้รถเล็กหลีกเลี่ยงนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนที่อยุธยานะครับน้ำยังท่วมอ่วมกันไป16อำเภอนะฮะอยุธยาทวีความรุนแรงขึ้นครับหลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร่วมกับเขื่อนพระราม6ที่ระบายลงแม่น้ำป่าสัก656ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แม่น้ำสายหลักและคลองสาขาล้นเข้าท่วมพื้นที่ฮะปภ.จังหวัดอยุธยาก็รายงานผล นะฮะว่าตอนนี้ครอบคลุมทั้ง16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้านเดือดร้อนหนักฮะ 53,457 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต1รายครับโดยในพื้นที่อำเภอเสนาโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำน้อยในตำบลอำเภอบางไทรนะครับ
1: ครับ
0: บ้านเรือนถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูงถึง 1-2 เมตรขึ้นเหนือฮะเชียงใหม่ก็เร่งพร่องน้ำครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำแม่น้ำปิงฮะตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลฝายดอยน้อยจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อพร่องน้ำในพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็กำชับให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเกิน 80% ตรวจสอบทางระบายน้ำท้ายอ่างไม่ให้กระทบกับประชาชนเร่งกำจัดผักตบชวาเฝ้าระวังจุดวัดน้ำสำคัญทั่วจังหวัดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ฮะ
1: ครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่นะครับไปในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับก็ไปดูในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับ30-40เซนติเมตรแล้วก็มีการลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับที่โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคามนะครับก็ท่านนายกก็มีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็ขึ้นรถยกสูงของทางปภ.ลงพื้นที่บริหารสถานการณ์แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยวระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับก็ติดสถานการณ์น้ำล่าสุดครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็พื้นที่เสี่ยงตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับตอนนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษครับท่าน
3: ครับก็ณขณะนี้ครับในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับจากเหตุการณ์ที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาครับในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนครนายกเนี่ยนะครับมวลน้ำนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวนะครับมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับซึ่งเป็นการไหลแผ่มานะครับจากน้ำที่อะไรครับล้นตลิ่งนะครับแล้วก็แผ่เข้าทุ่งนะครับตอนนี้ครับกำลังไหลหลากลงมาผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งระดับน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับก็จะค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งณขณะนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจะเพิ่มขึ้นสักวันประมาณวันละ20เซนติเมตรนะครับประกอบกับในส่วนของนะครับน้ำหลากนะครับมาจากท้ายนะครับท้ายเขื่อนคลองสิยัดนะครับคลองระบมนะครับรวมทั้งคลองหลวงด้วยนะครับก็ในส่วนนี้ครับกำลังหลากมาผ่านนะครับตัวเมืองนะครับฉะเชิงเทรานะครับน้ำก็แผ่นะครับเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับแล้วก็ล้นถนนนะครับข้ามาทีละทุ่งทีละทุ่งนะครับก็ณขณะนี้ครับเราก็มีการติดตามนะครับรวมทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับการแจ้งเตือนนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับณขณะนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำนั้นนะครับเริ่มมีการปรับลดลงนะครับมีแนวโน้มสถานการณ์ที่นะครับลดลงตามลำดับนะครับและวันนี้นะครับทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังคงมีการระบายน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับมีการปรับลดนะครับการระบายน้ําลงนะครับเมื่อระดับน้ําเหนือเขื่อนนั้นนะครับลดลงอยู่ในเกณฑ์สักประมาณอีกสักประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็จะเริ่มมีการทยอยนะครับปรับลดการระบายน้ําได้นะครับณขณะนี้ครับก็เกิดในส่วนของน้ําเน่าเสียนะครับน้ําที่ขังอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะครับก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคลองชัยนาทป่าสักนะครับในขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะไล่น้ำลงมานะครับส่วนพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาครับณขณะนี้ก็ระดับน้ำก็นะครับทรงตัวนะครับก็จะไม่เพิ่มไปจากนี้แล้วนะครับยกเว้นนะครับในส่วนของอิทธิพลน้ำทะเลที่จะหนุนนะครับถึงแม้จะหนุนครับก็ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำนะครับที่จะหลากเข้าไปท่วมได้นะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับก็ณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับเขื่อนวัชรลังกรครับก็มีโอกาสที่จะรับน้ำเพิ่มนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิน 100% นะครับก็ณขณะนี้เราก็กำลังเร่งการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวัชรลังกรลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะพยายามควบคุมนะครับปริมาณน้ำนะครับไม่ให้เกินนะครับหรือล้นตลิ่งนะครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้ครับ
1: ครับตอนนี้จังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างหรือจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างครับท่านครับ
3: นอกจากที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับ
3: นะครับณขณะนี้นะครับของเพชรบุรีเนี่ยอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะครับก็ล้นแล้วนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำนะครับมาทางด้านพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับพื้นที่ทางด้านท้ายก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะ รองรับนะครับกับปริมาณฝนนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับถ้าตกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความอะไรครับมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะ
1: ครับ
3: ก็คือที่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับที่จะมีโอกาสน้ำล้นตลิ่งได้นะครับหากมีฝนตกมาเพิ่มนะครับเพราะณขณะนี้เรามีการควบคุมการระบายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินความจุนะครับฝนตกมาเพิ่มนะครับก็เขื่อนก็จะมีน้ำล้นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้จำเป็นที่ต้องมีการระบายน้ำนะครับลงไปบริเวณพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำครับ
2: ครับพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่นะครับทางสทนชเองมีช่องทางไหนบ้างครับในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบการแจ้งเตือนสำหรับประชาชนให้ได้รับทราบครับ
3: ครับในส่วนของระบบการแจ้งเตือนครับก็ทางสทชเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่บูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือปริมาณน้ำในอ่างนะครับปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับเราบูรณาการเรื่องการคาดการณ์นะครับเรื่องการประเมินนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในนามของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยกลางนะครับเพื่อที่จะรับทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะนะครับปภ.ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปแจ้งเตือนนะครับไปยังตามกระบวนการของทางปภ.นะครับซึ่งในส่วนนะครับเมื่อเรามีการชี้เป้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่จะทำหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับส่วนช่องทางในการติดต่อของเราครับก็เรามีช่องทางในส่วนของFacebook นะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนนะครับที่มีผลกระทบอย่างไรนะครับตรงไหนบ้างนะครับต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางสายด่วนได้นะครับ1111ครับ
1: ครับช่องทางช่วยเหลือประชาชนล่ะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับท่านครับ
3: ครับก็อันนี้แหละครับ1111นี่แหละครับสามารถที่จะประสานโดยตรงนะครับถึงทาง Facebook ของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นครับณขณะนี้ครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ปภ.นะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับไปร่วมกันประเมินวิเคราะห์นะครับหรือการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำในการที่จะระดมในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีของศูนย์ร่วมนะครับข่าวสารนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงนะครับข้อมูลสถานการณ์น้ำนะครับหรือแนวโน้มต่างๆนะครับทุกๆ10นาฬิกาครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศณขณะนี้แล้วก็จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังครับ
2: ครับในส่วนของการเฝ้าระวังก็ยังคงต้องติดตามนะเพราะว่าอย่างที่คุณทรงพลแจ้งไปนะคร
1: ับ
2: ช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เนี่ยฝนบางพื้นที่ก็อาจจะมีตกลงมา
1: ครับ
2: นะครับในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ
1: นะครับปีนี้นี่แปลกกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าปกติตุลาคมเนี่ยก็น้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับเรื่องของฝนฟ้าฝนเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับปีนี้นี่รู้สึกว่าน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยมาเป็น plus นะฮะคือฤดูเขาเรียกว่าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเอลนินโยหรือว่าโลกร้อนนะ
2: ครับซูเปอร์เอลนินโยคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะแล้งมากแต่ว่ากลายเป็นว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ทำให้เกิดสภาวะที่เราเห็นอยู
1: ่ลูกเห็บยังตกในกรุงเทพเลยฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าตกที่แถวๆสายไหมใช่ไห
2: ม
1: ก่อนนู้นเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยไปตกอยู่แถวๆลาดพร้าววังหิน
2: ลาดพร้าวจตุจักร
1: จตุจักรเนาะตรงนั้นเนี่ยถือว่าแปลก
2: ถือ
1: ว่าแปลกถ้าเกิดตกแถวเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดเนี่ยคนก็จะบอกว่าไม่แปลกแต่มาตกในกรุงเทพเนี่ยกลางกรุงเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอดอย่าประมาท
2: แต่ก่อนเคยมีไหมครับลูกเห็บตกที่กรุงเทพคุณทรงพลเป็นคนกรุงเทพด้วยกันหน่อย
1: เคยสมัยปี2524-25
2: โอ้โห
1: สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะฮะแถวๆหน้าปากคลองตลาดโรงเรียนราชินีเนี่ยเจอกับตัวเจอลูกเห็บตกเนี่ยก็แก๊กเนี่ยที่รถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันมีลูกเห็บตกในกรุงเทพมันก็แปลกๆ
2: เป็นแบบว่าเหมือนหิมะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
2: ่ไหมก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยก็มาเจอเนี่ยแหละครับประมาณ40กว่าปีผ่านมาเพิ่งจะเจ
2: อ
1: นะในพื้นที่กรุงเทพสำหรับลูกเห็บตกแล้วก็ตกไม่ใช่น้อย
2: ครับ
1: ตกเยอะพอสมควร
2: ผมเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอเลยลูกเห็บครั้งนี้ก็เพิ่งได้เจอนี่แหละครับที่กรุงเทพ
1: ส่วนใหญ่จะไปตกต่างจังหวัดคราวนี้ก็ตกเข้าสู่กรุงเทพนะฮะน้ำท่วมก็ปกติไม่ค่อยท่วมกรุงเทพครั้งนี้ก็มาท่วมในกรุงเทพไม่ใช่ว่าเกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาแต่จากฝนเนี่ยที่ตกหนักตกแช่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 3-4 วันทำให้ปริมาณน้ำต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันระบายไม่ทันนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นฮะ
2: มีคอมเมนต์มาจากทางบ้านนะครับบอกสวัสดีพิธีกรทั้ง2ท่านขอบคุณเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็ขอฝากทีมงานปรับเรื่องสีกล้องนิดนึงได้มั้ยคะ
1: อะไรครับ
2: แต่ว่าสีกล้องน่าจะมีความผิดเพี้ยนอย่างที่คุณทรงพลว่าแน่เลยในโทรศัพท์ใช่มั้ย
1: อ๋อครับ
2: แต่ในคอมนี่โอเคนะครับ
1: นะไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องของทางขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะฮะอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเพจใหม
2: ่
1: นะฮะเอามาดูเรื่องของการจัดเก็บเงินนะ
2: ครับ
1: คือภาษีเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีบาปเกี่ยวกับสุราอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีการแก้กฎหมายใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ
2: ์
1: นะครับถามความคิดเห็นของประชาชนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/section77 นะเข้าไปได้นะครับในการที่ท่านจะไปทำประชาพิจารณ์ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย4ฉบับนะครับเพราะเป็นเรื่องของการแก้แหล่งที่มาเงินทุนสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้อยู่ดีๆทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงแก้เพราะอะไรเพื่อประโยชน์ให้นายทุนหรือไม
2: ่
1: หรือไปแก้ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเงินที่จะได้จัดสรรโดยอัตโนมัติกลายเป็นต้องผ่านการพิจารณาทางงบประมาณพอได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมสื่อหรือกองทุนเหล่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตฝั่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ทันทีฮะคุณเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็มีการเผยแพร่ฮะข้อมูลคัดค้านแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหล่งที่มาของเงินของสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฮะอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุรายาสูบที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทสุรายาสูบทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้นะครับก็พูดได้ง่ายบอกว่าไปกล่าวหารัฐบาลนั่นแหละบอกว่าเอื้อนายทุนเกี่ยวกับสุรายาสูบนะครับแล้วไปตัดเงินพวกสสส.ไทย PBS พวกนี้ก็เลยบอกว่าตรงนี้เองฮะคือการนำเสนอในภาพดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุรายาสูบยังคงมีหน้าที่เสียภาษีสัมปทานมิตรตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่เสนอไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้รายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านก็ชัดเจนฮะบอกว่าเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีเก็บเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะครับพูดง่ายๆให้ผ่านการตรวจสอบไม่ใช่เงินนี้เข้ามือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบไม่ได้ก็ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็บอกว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้นะครับอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลใช้บังคับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดใครจะไปทำประชาพิจารณ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้นะครับว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรผมเข้าไปแล้วมีคำถาม4คำถามที่เขาถามท่านว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรเข้าไปได้ www.parliament.go.th/section77 นะฮะสาระสำคัญไม่ได้เป็นการยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานเหล่านี้เลยครับแต่เป็นกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานร่างกฎหมายต้องผ่านการพิจารณากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนและบอกว่าระบบการเอื้อประโยชน์นะครับที่บอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสุรายาสูบว่าผู้ประกอบการยังเสียภาษีเหมือนเดิมนะฮะ ขณะที่ข้อเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเป็นการปรับกลไกเงินบำรุงและแหล่งรายได้ของหน่วยงานและกองทุนจึงไม่ควรถูกมาตีความว่าการยกเลิกภาษียกเลิกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การปรับกฎหมายเป็นข้อเสนอนะครับในการจัดระบบการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันและมุ่งให้เกิดการใช้เงินสาธารณะโปร่งใสตรวจสอบได้มีวินัยการเงินการคลังและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนขณะที่หน่วยงานและกองทุนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจตามกฎหมายต่อไปฮะพูดง่ายๆเข้าสู่ระบบตรวจสอบนั่นเองฮะ
2: ครับส่วนทางด้านคุณกรจาติกวณิชนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทางภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการแก้กฎหมาย4ฉบับนะครับที่ควบคุมทั้งส.ส.ส.ไทย PBS นะครับแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับตรงนี้นะครับก็มีการออกมาเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับจากภาษีสุราและยาสูบให้มีการเปลี่ยนไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง2561นะครับก็มีการเขียนไว้ว่าการแยกจ่ายภาษีไปยังหน่วยงานต่างๆเหมือนที่เคยทำเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่มีบทยกเว้นให้กับกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่มีการบังคับใช้เมื่อปี2561ที่ผ่านมานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามทางคุณกรเองเนี่ยก็มองว่าทุกเรื่องเนี่ยสมควรถูกตั้งคำถามและก็ทบทวนการใช้เงินภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่เสียภาษีทุกคนนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับคุณกรบอกว่าเมื่อตั้งถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยตนไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนอย่างเช่นกรณีของไทย PBS ต้องทบทวนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีไทย PBS เมื่อ10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนะครับยังมีการช่วงก่อตั้งเนี่ยยังมีตรรกะความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ควรได้รับการสนับสนุนด้วยในเรื่องของเงินภาษีเพื่อปลอดการแทรกแซงทางการเมืองให้สื่อได้มีความเสรีในการพูดในเรื่องต่างๆมีอิสระปลอดการครอบงำแล้วก็มีการรับใช้นายทุนหรือว่าฝ่ายการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีระดับนึงแต่คุ้มค่าเงินหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาทบทวนร่วมกันนะครับต้องยอมรับว่าโลกของการสื่อสารมวลชนเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆและประชาชนก็พึ่งพาสื่อหลักช่องหลักเนี่ยน้อยลงทำให้ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าขององค์กรและก็ภาษีที่จะสันเท่าเดิมหรือไม่นะครับขณะที่ช่องอื่นๆก็มีทุนสนับสนุนลดลงเช่นเดียวกันไม่ใช่ใครที่มีสิทธิ์ใช้เงินภาษีตลอดไปนะครับก็ขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนต่อสังคมโดยรวมเหมือนกันนะครับกับคำถามที่มีประโยชน์ต่อการมีสื่ออิสระมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาไทย PBS เองก็ใช้ความอิสระของตนเองนี่แหละในการสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมของกฎหมายให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการวิจัยวินัยเรื่องวินัยทางเมืองทางการคลังนะครับทางคุณกรเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงอำนาจหน้าที่ของการจัดสรรเงินภาษีนะครับว่าควรมาจากรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งหากแยกส่วนเงินที่มีมาจากสสมิตรเนี่ยหน่วยงานไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากทางส.ส.ที่มาการเลือกตั้งแต่ละปีนะครับในบางกรณีสมเหตุสมผลบางกรณีก็อาจจะไม่บางกรณีก็เคยสมเหตุสมผลแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับหรือว่าความสมเหตุสมผลแต่ทำได้ไม่ดีทุกอย่างก็เป็นเหตุผลที่ควรจะมีการทบทวนกันเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งทางคุณกรเองมองว่าการทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรมองให้รอบด้านต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็ตามนะครับส่วนเมื่อถามว่าการแก้ภาษีที่ใช้ภาษีบาปส่งสัญญาณหรือว่าสะท้อนภาวะการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างไรนะครับคุณกรมองว่าในเรื่องของการคุ้มค่าการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลที่มีคำถามโดยรัฐบาลเนี่ยหากคิดเชิงวินัยการเงินการคลังที่จะมีการดึงงบประมาณนอกระบบเข้าสู่ระบบแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วมีคำถามต่อรัฐบาลด้วยว่าเงินเนี่ยที่ใช้ในการทำครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ทางนี้นะครับทางสภาก็มีการพิจารณาผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ผ่านมาก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ชอบมาพากลอันนี้เป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านท่านก็เลยต้องมีบทบาทตรงนี้มาด้วยนะครับและก็ดังนั้นเองก็หากจะต้องมีการให้สังคมโปร่งใสทุกคนทุกฝ่ายก็จะต้องใช้เงินภาษีที่ถูกต้องและก็สามารถตรวจสอบได้รวมถึงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายด้วยนะครับ
1: นะคือให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแหละแต่ว่าสิ่งที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับ
2: ครับ
1: ก็คือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเงินเนี่ยภาษีบาปที่เข้าสู่องค์กรเนี่ยภาคสื่อสาธารณะนะฮะอันนี้ผมเอาเฉพาะไทย PBS นะฮะ
2: ครับ
1: โดยอัตโนมัติเนี่ยเปลี่ยนจากเงินกองทุนไปเป็นเงินงบประมาณพอรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมันจะมีผลในทิศทางการนำเสนอข่าวของไทย PBS หรือไม
2: ่ครับ
1: คือการกำหนดทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการครอบงำสื่อหรือไม่ถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถออกมาอย่างชี้แจงได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาประกอบกับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถามว่าตอนนี้ทำไมจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบมีการใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายอะไรยังไงตรงนี้ก็จะต้องชี้แจงให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบถ้าชี้แจงในประเด็นการครอบงำสื่อได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมเนี่ยลดความแคลงใจไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ดึงเงินเนี่ยจากเดิมที่เป็นภาษีบาปให้เขาโดยอัตโนมัติในการที่เขาใช้เนี่ยตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกลายเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยเป็นคนให้งบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลเนี่ยในการนำเสนอข่าวของทางไทย PBS หรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะทุกวันนี้การนำเสนอข่าวของไทย PBS เนี่ยก็มีทั้งบวกมีทั้งลบนะฮะในการวิพากษ์รัฐบาลแล้วก็ชมรัฐบาลก็มีนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นภาพจำที่ประชาชนเห็นถ้ามีการปรับมาเป็นใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่าใช้งบจากรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกำกับดูแลตรงนี้จะมีผลทำให้ไทย PBS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการนำเสนอข่าวหรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ถามดังๆไปโดยเฉพาะองค์กรสื่อนะฮะส่วนสสสล่ะสสสกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพนะฮะก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุนของสสสบอกว่าถ้าเงินภาษีสรรพสามิตถูกจ่ายตามระบบงบประมาณจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเห็นการใช้เงินแต่ละปีของสสสมีประสิทธิภาพรู้หรือไม่ว่าสสสเก็บเงินถึง 1,000 ล้านต่อปีไว้ในรูปแบบของเงินลงทุนด้วยข้ออ้างว่าโครงการที่จะขอรับงบประมาณไม่ได้เบิกเงินครั้งเดียวแต่เบิกเป็นงวดๆเมื่อเจาะลึกลงไปว่าเงินที่กรมสรรพสามิตส่งให้สสสเป็นงวดแบบไหนปรากฏว่ามีการส่งเงินให้สสสตลอดทุกสัปดาห์แบบเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งให้สสสเลยดังนั้นการจัดสรรเงินเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปกองเอาไว้เป็นพันล้านและรู้หรือไม่ว่าสสสเอาเงินหลายร้อยล้านไปลงทุนในหุ้นกองทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนเหมือนกับที่ไทย PBS เคยทำและมีการตัดสินแล้วว่ามีความผิดครับ นอกจากนี้มีการครหาว่าการจ่ายเงินให้เครือข่ายพวกพ้องเป็นพิเศษแล้วยังทำตัวเป็นหน่วยลงทุนแทนที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพประชาชนจริงๆเราจะยอมให้สสสถลุงเงินสุขภาพจาก25ปีใช้ไปแล้วร่วม 80,000 ล้านบาทต่อไปอีกหรือแค่เอาเงินเข้าระบบงบประมาณไม่น่าจะต้องดิ้นรนอะไรขนาดนั้นไม่น่าจะต้องดิ้นอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองแล้วจะอ้างว่าทำเพื่อประชาชนหรือนะฮะอันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษก็ระบุออกมา
2: แค่
1: นะครับ
2: นะครับก็เป็นในส่วนของทางสสสนะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับ2หน่วยงานกองทุนผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับที่ตรงนี้จะต้องมีการนำมาทำประชาพิจารณ์อีกครั้งนึงนะครับว่าทิศทางในเรื่องของการปรับงบประมาณเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ไปดูฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกันบ้างเพราะอันนี้เราพูดในฝากฝั่งนึงแล้วนะครับฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ควรที่จะทำแบบนี
2: ้
1: นะฮะอาจารย์บรรเจิดสิงห์คเนติฮะ
2: ครับ
1: จากนิติศาสตร์นิด้านะฮะก็กล่าวถึงกรณีรัฐบาลนะครับยกเลิกภาษีบาปเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะนะฮะไปใช้เงินงบประมาณปกติอ้างว่าเป็นหลักวินัยการเงินกลางการคลังนะครับบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการเอื้อให้นายทุนทำให้ภาษีที่จัดเก็บเพิ่มจากปกติ 2% กลับไปสู่สนับสนุนทุนสุราแอลกอฮอล์และยาสูบแต่มีธุรกิจที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการเมือง
2: ครับ
1: ภาพรวมทุกวันนี้รัฐบาลคุมได้เกือบหมดถ้าสามารถคุมประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเบ็ดเสร็จนี่เป็นวาระซ่อนเร้นของรัฐบาลส่วนคนเสียประโยชน์ก็คือสังคมและประชาชนเพราะการเขียนให้เข้าสู่ระบบงบปกติเป็นการทำลายอีโคซิสเต็มของกองทุนสร้างระบบ เชิงภูมิป้องกันนะครับเพื่อนำไปสู่การติดเหล้าติดบุหรี่มากขึ้นที่สำคัญวิกฤตสุขภาพโรคไม่ติดต่อหรือ NCD ก็จะรับภาระของรัฐมากยิ่งขึ้นอันนี้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยและยังบอกว่ายังมีกรอบวินัยการเงินการคลังมีหลักว่ารัฐบาลต้องบริหารตามกฎหมายดังนั้นกองทุนสสส.จึงเป็นการบริหารตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังอีกด้วยเพราะมีการตรวจสอบ3ระบบมีอะไรบ้าง 1. ตรวจสอบภายในตามประกาศกระทรวงการคลังและระบบคณะกรรมการประเมินที่เป็นอิสระ 2. ระบบตรวจสอบภายนอกคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ครับและ 3. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งดังนั้นการใช้Ear Marketแท็กนะครับยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องวินัยการเงิน 100% และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายเพราะมีบทเฉพาะการอยู่แล้วนะอันนี้คือการโต้ของฝ่ายฝั่งนักวิชาการนะครับฝ่ายฝั่งรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบอีกฝั่งนึงบอกว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้วเป็นขั้นตอน3ระบบตรวจสอบภายในตรวจสอบภายนอกโดยสตง.แล้วก็มีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูโต้กันแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีบทสรุปเร็วๆนี้ฮะ
2: ครับยังไงผมก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าไปดูในผังไทย PBS เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเห็นว่ามีทั้งในส่วนของรายการเด็กและเยาวชน รายการที่เป็นละครอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามีการปรับมาใช้เป็นงบประมาณเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคอนเทนต์ของช่องหรือเปล่า
1: ม
2: ีสิทธิ์ไหม
1: คือถามว่าเงินได้เท่าเดิมไหมถ้าเงินได้เท่าเดิมแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกบิดเบือนความที่จะถูกบิดเบือนเนี่ยคือนโยบายที่ลงไปในการกำกับดูแลจะมีผลหรือไม
2: ่
1: นะฮะในการที่เหมือนสปอนเซอร์อ่ะคุณได้รับสปอนเซอร์ของบริษัทหนึ่งนะบริษัทรถเนี่ยแล้วอยู่ดีๆรถน้ำท่วมรถมีปัญหาเนี่ยในรายการของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องละเว้นในการนำเสนอข่าวแบบนั้นถ้ารูปแบบของการหารายได้ของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบของในเชิงโฆษณา
2: อ
1: ันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะสำหรับคลื่นธุรกิจนะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะในการที่จะรับเงินงบประมาณมาแล้วทำให้ทิศทางการนำเสนอข่าวเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าโอเคในการที่ข้อเท็จจริงสามารถยืนยันได้ว่าจะไม่เข้าไปใกล้ก้าวก่ายไม่เข้าไปแทรกแซงโดยรัฐบาลเนี่ยให้ไทย PBS มีความเป็นอิสระและงบประมาณเนี่ยได้เท่าเดิมเพียงแต่ว่าต้องผ่านการกลั่นกรองว่าการใช้งบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนยอมรับได้ฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางความเห็นของพวกเรานะครับยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องของการแก้กฎหมายนี้ต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในช่วงเย็นสำหรับหุ่นตามวันนะครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: สมพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.มาลิชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจ จากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่

0: การได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
6: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองทักทายท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตแล้วรวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะเช้านี้ที่ระนองอากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะฝนทิ้งช่วงมา2วันย่างเข้าวันที่3กันแล้วด้วยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีโปรยปรายกันบ้างล่ะค่ะท่านผู้ฟังก็ทักทายจากเมืองฝน8แดด4เมืองที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยแต่วันนี้อากาศแจ่มใสนะคะก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่ก็เตรียมการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังขาในเช้าวันนี้เลยนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเพื่อที่เตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะคะสำหรับจังหวัดที่เสี่ยงกันด้วยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในวันที่7ตุลาคมจังหวัดระนองก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยตอนนี้ก็ได้มีการเตือนนะคะประชาชนภาคใต้ฝั่งอันดามันได้เตรียมนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะตอนนี้ในหลายๆจังหวัดทีเดียวนะคะก็ยังคงนะคะเตรียมในเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ย้ำนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำและเรือท้องแบนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีน้ำมานะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ในภาคส่วนของราชการตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของฝนที่กำลังจะมาในช่วงนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมละในเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยนะคะก็จะได้ทราบนะคะแล้วก็ในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ถ้าหากว่าพื้นที่ที่เสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือกันยังไงนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงฝนตกหนักนี่แบตโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่นี่จะควรที่จะชาร์จให้เต็มเพื่อที่จะสำรองในการเตรียมรับข้อมูลเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเราจะได้ทราบว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นหรือเปล่านะคะวันนี้อภิสราคมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้านี้กันเอาล่ะท่านผู้ฟังมาแล้วเรามาดูรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะให้เราได้ทราบกันเป็นระยะทีเดียวนะคะเราก็จะได้ทราบกันนะคะตอนนี้ก็ได้มีการนะคะอัปเดตข้อมูลละนะท่านผู้ฟังว่าแผนที่พื้นที่เสี่ยงมีพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้วันที่5ตุลาคมเนี่ยอภิสราดูจากแผนที่นะคะก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนล่างนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราไปดูกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับในวันนี้ที่มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้สรุปในหลายๆเหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็มีสรุปด้วยนะที่อินโดนีเซียนะคะเรามาดูรายงานอากาศเช้านี้กันก่อนนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะก็ มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ภาคอื่นๆนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะนั่นคือภาคเหนือร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในการพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.70 กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนานประเทศจีนค่ะและมีขนาด 4.7มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะแล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะสรุปข่าวสารนะคะเรื่องของอากาศให้ทราบกันก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิชราจะหยิบเรื่องราวที่จะคัดมาฝากท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะพักกันก่อนค่ะ
1: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำ

0: ามาคุย
1: 9:31 นกันแล้วนะคะเวลาในขณะนี้ค่ะขอนำท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆนะคะก็ตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะตื่นเช้าขึ้นมานะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะเห็นในเพจต่างๆนะคะของหลายส่วนราชการทีเดียวนะคะในช่วงเวลา8:00 นก็จะมีกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าบริเวณอาคารสำนักงานกันนะคะในทุกๆจังหวัดแล้วก็จะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยนะคะเพราะว่าทุกวันจันทร์นี้ส่วนราชการต่างๆก็จะสวมใส่ชุดเครื่องแบบนะคะสีกะกีนะคะแล้วก็เครื่องแบบนะคะของประจำหน่วยงานกันแล้วก็ได้มีพิธีเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วงเวลา8:00 นค่ะท่านผู้ฟังค่ะเชิญชวนกันนะคะประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันเสาร์ที่10 ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา17:00 นเป็นต้นไปค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะจากนั้นค่ะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2566ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและในส่วนของจังหวัดปัตตานีเองก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะก็รอที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จและตามที่หน่วยงานราชการกำหนดค่ะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา17:00 นเป็นต้นไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับในช่วงเวลา13:55 นนะคะจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่47นะคะของพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสและความเข้าใจและความสามัคคีในสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะคะรับชมผ่านทางเพจ Facebook NBT ภาคใต้เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและติดตามชมทางช่อง11หรือ NBT ภาคใต้กันด้วยนะคะในช่วงเวลา13:55 นวันนี้นะคะท่านผู้ฟังนะค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะในส่วนของการสนับสนุนการศึกษานะคะโดยท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฟาดอนีมอบทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนภาคใต้นะคะพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาดอนีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มหามะดารีแวโนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือเข้าราชการและแนวทางการทำงานร ่วมกันและในโอกาสนี้ค่ะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษากับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและคุณภาพชีวิตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวนะคะที่น่าสนใจนะคะหลายข่าวทีเดียวในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ก็มีการเตือนมาด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่าช่วงน้ำท่วมนี่หลายๆท่านก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งระวังข้อความหลอกอาศัยจังหวะชุลมุนในช่วงภัยน้ำท่วมนี่ล่ะห้ามกดลิงก์แปลกๆนะคะจากบุคคลแปลกหน้าบุคคลที่เราไม่รู้จักห้ามให้รหัส OTP หรือพินแก่ใครไม่โอนเงินให้บัญชีบุคคลธรรมดาที่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยถ้าหากว่าพบเห็นข้อความเร่งรัดหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ให้ตรวจสอบจากช่องทางของทางการของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและในส่วนข่าวสารอื่นๆนะคะท่านผู้ฟังในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำการปิดป้ายราคาป้องกันการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนางสาววรนิชอภิรัตจิรวงศ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองค่ะเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการตรวจสอบความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำนะคะที่เข้าจอดบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะถึงการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะและถ้าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีพฤติกรรมที่ฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาและบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนนะคะเป็นสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569นะคะ1569ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันด้วยค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ภูเก็ตนะคะก็ได้เข้มงวดในเรื่องของการฉกฉวยโอกาสที่จะไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังพักกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยนะคะก็ยังมีข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ามาคุย
1: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ถ้าว่าเราได้เข้าไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วัน9คืนนะคะก็จะมีพิธียกเสาโกเต้งในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเตรียมพร้อมกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วถ้าว่าท่านไปในจังหวัดภูเก็ตในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะได้เห็นในบรรยากาศ2ข้างทางของภูเก็ตนะคะในการเตรียมนะคะตรงนี้กันซึ่งตอนนี้มีการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีจุดหลายจุดทีเดียวนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการจัดจุดเช็คอิน3แห่งด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังที่บริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์โดยมีพี่หมีนะคะในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์และจุดที่2ค่ะที่วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกานะคะจะตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3ค่ะจะเป็นจุดของวงเวียนสุริยเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตไปรับอาหารเจจากศาลเจ้ากันนะคะอย่าลืมค่ะถ้าว่าไปภูเก็ตนะคะก็ไปร่วมนะคะในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมพร้อมที่จะรับนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปกันนะคะในช่วงนั้นในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ก็มีงานนะคะกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026หนุนกระบี่สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติกันด้วยนะคะซึ่งในงานนะคะก็ได้มีการเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026ที่ลานประติมากรรมปูดำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีทั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีอิหม่ามคอเตบิลันกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอนุกรรมการมุสลิมะประจำมัสยิดผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนก็ร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนะคะที่ได้จัดในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติกันด้วยนะคะเราไปกันที่พังงากันบ้างค่ะพังงามีหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับกิจกรรมที่จะนำมากระซิบบอกแบบดังๆกันเลยนะคะตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะก็กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของพังงากันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชิมิรันนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชิมิรันก็เตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี2569และปี2570นะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันในวันจันทร์หน้านะคะซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้วันสุดท้ายนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูการท่องเที่ยวค่ะสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสมัครโดยสแกน QR code ที่ปรากฏในอินโฟกราฟิกเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันย้ำกันสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมเก็บขยะนะคะกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะนะคะที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ค่ะเวลาเดิมในช่วงเวลา 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทกัวป่าและสวทภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าบ้านเราจะมีฝนกันร่ำลากันไปก่อนพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: con rang.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจัตตพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5-7ตุลาคมนี้
9: นายประณัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่า จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราชที่ว่าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชนรับประทานอำนาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้ง

0: ในกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคสูงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
3: ่
2: หนูจะทำยังไงดี
4: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
6: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
7: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองครับผมก็วันนี้นะเราก็จะไปพูดถึงข่าวหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครม.เรื่องของการรับมือน้ำท่วมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านกันนะครับรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยเราก็จะนำเสนอข่าวสารนะครับผมที่เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่จะหยิบยกนะครับผมในเรื่องของข่าวสารที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็น่าสนใจรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะครับที่ไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งดามันภาคใต้ของเรานะครับผมแต่ว่ารวมไปถึงทุกท่านเลยนะครับก็มาติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะครับระดับประเทศเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับโดยท่านก็ได้ออกมาตรการข้อสั่งการ4ข้อแบบด่วนๆเลยนะครับพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เนี่ยประกาศเขตสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันทีหากคาดว่าจะเกิดภัยนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือที่รวดเร็วอันนี้ก็คือเป็นประเด็นเป็นหัวข้อนะครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบกปพชนะครับผมอันนี้เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งท่านก็ได้ทำการเขาเรียกว่าประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยท่านก็ได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการสำคัญสำคัญที่เป็นเรื่องหลักเลยนะครับผมเรื่องแรกนะครับท่านก็บอกว่าให้เร่งสำรวจแล้วก็จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนให้ถึงมือประชาชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25และ26กันยายนนะครับก็คือตั้งแต่วันนั้นมานั่นเองนะครับผมใครที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับผมก็รัฐก็จะจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้นะครับผมซึ่งท่านก็ได้เน้นย้ำนะว่าต้องเร่งด่วนแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เขาเรียกยังไงครับให้เกิดความโปร่งใสให้ประชาชนสบายใจนะครับผมซึ่งจะสื่อถึงว่ารัฐบาลของเราเนี่ยได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ถึงมือประชาชนแบบ 100% นะครับส่วนในข้อที่2เนี่ยที่เป็นข้อหลักนะครับคือเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะครับก็จะทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งนะครับผมทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหนทางบริเวณต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงสิ่งสาธารณประโยชน์แล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสาธารณสุขนั่นเองเพราะอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยมักจะมากับโรคชีหนูฮ่องกงฟูดเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขจึงจะต้องเขาเรียกว่าได้รับการแก้ไขการป้องกันนะครับผมการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคือตอนน้ำท่วมเนี่ยอันตรายก็มากับน้ำท่วมถูกไหมครับอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ถูกน้ำพัดน้ำพาไปบริเวณไหนก็แล้วแต่จมน้ำแต่ว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยอันตรายก็ไม่แพ้กันนะครับไหนจะเรื่องของอุบัติเหตุอีกนะครับผมเพราะว่าการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณที่มีโคลนมีเขาเรียกว่าน้ำขังเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายทางด้านสาธารณสุขรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับมีเคสที่ว่าลื่นล้มแล้วหัวกระแทกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องย้ำเตือนกันนะครับว่าให้ระมัดระวังกันให้มากด้วยนะครับแล้วก็พยายามเร่งดำเนินการให้อยู่ในความปลอดภัยนะครับผมรัฐบาลพยายามดูทุกๆอย่างเลยนะครับเอาละครับผมก็หัวข้อที่3ที่เป็นข้อสั่งการด่วนเลยนะครับผมคือให้เร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนนนะครับรวมไปถึงสำคัญเลยคือระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในทุกๆพื้นที่นะครับ ต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่นะที่ต้องบอกว่าระบบสื่อสารล่มมีปัญหาหลายๆคนเนี่ยโอเคอยากจะติดต่อกับญาติกับลูกกับคุณพ่อคุณแม่แต่สัญญาณสื่อสารไม่มีก็เลยจะต้องเร่งดำเนินการนะครับส่วนไฟฟ้าประปาเนี่ยอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักอยู่แล้วที่จะต้องฟื้นฟูให้โดยเร็วนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการกินการอยู่ความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยนะครับประปาไฟฟ้าเนี่ยถนนก็คือในเรื่องของการสัญจรเพราะหลายๆบ้านมีคนแก่มีผู้ป่วยมีคนป่วยเพราะฉะนั้นถนนก็เป็นสิ่งสำคัญครับท่านนายกจึงได้สั่งเร่งเลยว่าต้องซ่อมแซมให้ไวนะถ้าไม่ไวเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบกินอยู่ใช้ชีวิตลำบากแน่นอนท่านจึงเร่งให้ทำการให้เร็วเลยนะครับและสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้นะครับรับมือฝนตกหนักตามพยากรณ์อากาศที่ได้ทำการพยากรณ์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมทีมกู้ภัยเลยนะครับมีการเตรียมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็ศูนย์พักพิงด้วยนะครับผมและสุดท้ายเลยคือมีแผนอพยพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยซ้ำซากนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับว่าให้ใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศเขตสาธารณภัยเตรียมพร้อมไว้ได้ทันทีนะครับเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้การบริหารจัดการงบประมาณและการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับผมนี่ก็คือ4ข้อสั่งการหลักๆนะครับก็คือเร่งสำรวจจ่ายเงินเยียวยาในข้อแรกฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดนะครับ Big Cleaning Day หรือว่า Big Cleaning เนี่ยเป็นเรื่องที่2เรื่องที่3คือเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคเป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติใน14จังหวัดภาคใต้นะครับผมเป็น4ข้อสั่งการด่วนๆแบบด่วนจีเลยด่วนจีประชานีจ๋าเลยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีก1เรื่องแล้วกันนะครับผมในเรื่องของอาเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นทริคข้อมูลรวมไปถึงเขาเรียกว่าสาระนะครับผมที่ต้องบอกว่าคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าเอ๊บ้านฉันโดนน้ำท่วมเนี่ยทำยังไงกับสิ่งของที่โดนน้ำท่วมดีจะเก็บจะซ่อมแซมจะทิ้งดีหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงได้นำข้อมูลตรงนี้มาครับว่า5สิ่งของที่ควรตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมครับเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถตัดเรียกว่าช่วยเป็นการตัดสินใจแล้วก็ตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่โดนน้ำท่วมไปได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือในเรื่องของอาหารและยานะครับผมยาที่โดนน้ำท่วมเนี่ยอาหารสดที่ปนเปื้อนเนี่ยกระป๋องอาหารกระป๋องที่บวมบุบขึ้นสนิมแล้วก็อาหารแห้งที่เปียกชื้นนะครับเสี่ยงต่อสารเคมีและเชื้อโรคอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอาหารและยาที่โดนน้ำท่วมแนะนำนะครับว่าทิ้งเถอะจริงๆนะครับไม่สมควรที่จะนำมากินดื่มเลยเด็ดขาดนะครับผมเพราะอันตรายนะครับอย่างที่สองคือที่นอนแล้วก็เครื่องนอนนะครับที่นอนเนี่ยฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแห้งยากมีการสะสมเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ทิ้งเหมือนกันคืออันนี้ผมว่าจริงๆแล้ว2อย่างแรกเนี้ยโอเคคนน่าจะหลายๆคนหลายท่านทุกๆท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยแหละน่าจะตัดใจกันได้ง่ายเพราะรู้ว่าโอเคมันไม่น่าจะใช้ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นในอาหารและยาที่นอนเครื่องนอนที่อมน้ำนะครับทิ้งนะครับผมส่วนต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม้อัดนะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่มีความบวมเกิดขึ้นมีผิดรูปยุ่ยมีคราบเชื้อราอันนี้กำจัดทิ้งนะครับแต่ไม่ใช่กับเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวย้ำนะครับว่าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับผมรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีการบวมยุ่ยมีคราบราอย่าใช้ต่อเพราะว่าเสี่ยง นะครับผมเสี่ยงมากๆเลยในการที่จะเชื้อราแพร่กระจายเฟอร์นิเจอร์พังขณะใช้งานนั่งอยู่เนี่ยไม้อาจจะหักเสียบขาตัวเองอันนี้แอบพูดให้น่ากลัวนิดนึงนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วยิ่งถ้าไม้นั้นนะครับผมมีเชื้อราอยู่ด้วยอีกไม่อยากจะคิดนะครับว่าขาที่เราเกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลโดนเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีแบคทีเรียเชื้อราอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งตัดใจทิ้งรักษาชีวิตดีกว่าทรัพย์สินผมเข้าใจความรู้สึกนะครับจะเรียกว่าเข้าใจเลยก็ไม่ได้แต่หมายถึงว่าพอจะเข้าใจว่าการตัดใจทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักหวงแหนหรืออยู่กับมันมานานอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดเป็นโซฟาที่เรารักที่เคยนั่งกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งเหล่านี้ถ้าถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แล้วตัดใจดีกว่านะครับผมนะครับอีกหนึ่งเรื่องอีกตัวต่อไปนะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผมอันนี้คุณน่าจะเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีราคาเนาะนะครับผมอย่างเช่นพัดลมการนำร้อนโอเคถ้ามันเป็นแบบพัดลมตัวถูกๆการนำร้อนอันละ100-200โอเคเราอาจจะยังแบบตัดใจได้ยากได้ง่ายนะครับแต่บางคนเนี่ยผมเข้าใจเลยอาจจะแบบใช้ของดีๆราคาแพงๆนะครับถ้ามันพังตัดสินใจทิ้งนะครับถ้าโดนน้ำนานๆอย่าใช้ต่ออย่าเสียบปลั๊กเลยนะครับผมอันตรายมากอย่างน้อยๆถ้ารู้สึกว่าโอเคมันแพงมากๆอย่างเช่นตู้เย็นปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยเรียกช่างมาดีกว่าให้ช่างช่วยดูนะครับว่ายังใช้ได้ไหมตู้เย็นเครื่องนี้ถ้าเปลี่ยนแผงวงจรนี้อาจจะกลับมาใช้ได้โอเคอันนั้นโอเคนะครับถ้าช่างยืนยันว่าได้และเรามั่นใจว่าช่างคนนั้นมีเขาเรียกว่ามาตรฐานทางวิชาชีพมีจริยธรรมโอเคเราก็นำกลับมาใช้ให้ช่างช่วยซ่อมให้นะครับแต่ถ้าช่างยืนยันแล้วว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ได้แล้วนะจะใช้ต่อไม่ได้ถ้าเสียบปลั๊กไปเนี่ยมีช็อตใช้ไปสักพักนึงเนี่ยอาจจะโดนไฟดูดได้นะครับหม้อหุงข้าวอาจจะระเบิดไมโครเวฟอาจจะระเบิดก็อย่าใช้เชื่อช่างนะครับผมตัดใจทิ้งอย่างที่ผมบอกไปรักษาชีวิตดีกว่าทรัพย์สินนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับคือภาชนะที่ทำความสะอาดได้ยากนะครับอย่างเช่นจานชามเขียงไม้พลาสติกที่มีรอยขีดข่วนซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมคำว่าทำความสะอาดได้ยากเนี่ยทุกท่านอาจจะลองทำความสะอาดดูแล้วเห็นว่าโอ้ยมันดูสะอาดแล้วแต่ความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นเขียงเนี่ยเห็นได้ชัดเขียงที่มีรอยมีดที่สมมติว่าเราสับหมูแบบแรงๆตึ้งๆใช้อีโต้มีดสับกระดูกอะไรเงี้ยครับที่มักจะแบบเจาะลงไปในเขียงไม้ไอ้บริเวณที่เป็นรอยเป็นหลุมเป็นช่องอะครับไอ้ตรงนั้นแหละคือแหล่งรวมเชื้อโรคเลยซึ่งถ้าเรานำเขียงสิ่งนั้นนะครับหรือพวกจานชามเหล่านั้นนะครับไปใช้ต่อไปใช้กับเนื้อสดหรือว่าสิ่งที่เรารับประทานเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆจะเข้าสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอได้รับประทานเข้าไปได้นำไปใช้เนี่ยรับรองได้เลยว่าโรงพยาบาลทำหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านคงไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้กับตัวเองหรือว่าครอบครัวของเรานะครับยิ่งที่บ้านมีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตัดสินใจทิ้งนะครับดีที่สุดนะครับผมเป็น5สิ่งนะที่ควรตัดใจนะครับทวนกันใหม่สั้นๆเอาง่ายๆนะครับอาหารและยาที่บวมบุบขึ้นสนิมกระป๋องไอ้พวกอาหารกระป๋องทั้งหลายนะครับอาหารสดทิ้งนะครับที่นอนเครื่องนอนที่แห้งยากสะสมเชื้อรานะครับทิ้งนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีราขึ้นบวมผิดรูปทิ้งครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่โดนน้ำท่วมเป็นเวลานานหรือปลั๊กไฟที่โดนน้ำท่วมให้ช่างมาดูถ้าช่างบอกไม่ได้ตัดใจทิ้งครับทำใหม่ครับและสุดท้ายคือภาชนะที่ความทำความสะอาดยากหรือมีรอยแตกรอยข่วนรอยขีดพลาสติกไม้ทิ้งครับ นะครับผม5ทิ้งที่ควรจะทิ้งหลังน้ำท่วมนะครับผมก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่จะทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นในสิ่งที่ทุกท่านประสบพบเจออยู่นะครับคือส่วนตัวผมจะบอก 100% ไม่ได้ว่าผมเข้าใจในความรู้สึกของทุกท่านนะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยคนที่เจอกับตัวเองเนี่ยจะรู้หรือแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับผมจึงอยากจะบอกว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตเนี่ยขอเป็นหนึ่งแรงใจนะครับผมที่จะช่วยทุกท่านจะทำหน้าที่ในส่วนที่ทำได้อย่างเช่นผมเนี่ยก็นำข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยมาฝากทุกท่านกันนะครับผมทำเท่าที่ผมทำได้ส่งแรงใจให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้จริงๆนะครับเอาใจช่วยนะครับผมทุกท่านที่เจอกับวิกฤตอุทกภัยต่างๆเนี่ยขอให้ผ่านพ้นแล้วก็ฟื้นตัวฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาเต็ม 100% หรือดีที่สุดให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเอาใจช่วยนะครับเอาละครับมาที่1เรื่องแล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนก่อนที่จะจบในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนไปนะครับคือในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการเงินระดับโลกการรวมตัวกันของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่มีอิทธิพลทางการเงินผู้ที่จะคอยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในการหารือกันในการประชุมในครั้งนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ได้บอกไปทุกๆรอบเลยนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยพาโอกาสมาถึงเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางการที่ให้เราได้โชว์ศักยภาพการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลกนะครับแต่ที่พ่วงมาด้วยมากที่สุดเนี่ยคือโอกาสในการทำธุรกิจของคนในพื้นถิ่นอย่างน้อยๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเต็มๆนะครับเพราะได้ข่าวมาว่าโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยถูกจองเป็นหมื่นๆห้องนะครับแล้วหมื่นๆห้องนั้นนะครับจะมีคนที่มีสถานะทางการเงินที่เก่งในด้านทำธุรกิจที่มีเม็ดเงินเขาเรียกไงครับมีกระเป๋าหนาแล้วกันเอาภาษาบ้านๆมีกระเป๋าตุงๆเนี่ยที่พกเงินมาแบบแน่นปักนะครับผมพร้อมที่จะมาใช้ที่ประเทศไทยของเรานะครับพร้อมที่จะมาหาโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศไทยของเรานะครับทุกท่านจึงต้องอย่างนี้ครับเราควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ดีในการต้อนรับผู้ที่เดินทางมาจากกว่า190ประเทศนะครับผม 15,000 กว่าคนเนี่ยแหละนะครับผมเราควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อที่จะอย่างแรกนะครับและแบ่งเป็น2หมวดหลักๆคือเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อตัวเองนะครับเพื่อส่วนรวมเนี่ยคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้ครับจะเชื่อมไปอยู่เชื่อมไปสู่การที่เราได้ประโยชน์ในส่วนตัวด้วยนะครับคือเมื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีนะครับคนที่จะมาสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าชื่อเสียงดีใครก็อยากมานะครับโอ้โหเนี่ยประเทศไทยของเรานะคนในประเทศไทยน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีมากเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจมีเอกลักษณ์โดดเด่นชวนเพื่อนมาที่ประเทศไทยอีกนะครับนี่คือประโยชน์หนึ่งอย่างแหละที่เราจะได้จากส่วนรวมแล้วก็สู่ส่วนตนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของส่วนตัวนี่ต้องบอกว่าเราจะได้โอกาสครับขึ้นอยู่กับดวงนะต้องพูดอย่างนี้ว่าเราจะได้เจอบุคคลเหล่านั้นไหมนะครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอเนี่ยแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนำเสนอจุดเด่นของพื้นถิ่นของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจกับบุคคลเหล่านั้นถูกไหมครับจากธุรกิจพื้นบ้านอาจจะเข้าไปสู่เวทีระดับประเทศรวมไปถึงระดับโลกได้ใครจะรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงนำ6มิติสำคัญในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาฝากทุกท่านกันนะครับอย่างแรกเลยคือการมีทัศนคติและก็จิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจแล้วก็ประทับใจนะครับเพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ191ประเทศ191ความคิดไปสิครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยก็ต่างความคิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมบางทีทัศนคติของเขาอาจจะไม่เหมือนเราเขาอาจจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าในประเทศของเขาไม่เป็นไรนะครับแต่เราอาจจะถือนะครับผมว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำเราควรจะสื่อสารออกไปก่อนนะครับว่าโอเคสิ่งนี้ไม่ดีนะสำหรับเราท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราสื่อสารกันอย่างเข้าใจใช้การประนีประนอมผมว่ายังไงแล้ว ย่อมเข้าใจซึ่งกันและกันแน่นอนนะครับหรือบางทีก็เป็นเรานี่แหละที่อาจจะทำอะไรไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวให้กับบุคคลมากกว่า 15,000 คนในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะครับผมเพื่อภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยเนาะอย่างเช่นยิ่งถ้าเป็นแบบผู้ประกอบการที่เป็นระดับแบบรายย่อยที่กำลังจะก้าวไประดับกลางที่แบบกำลังจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่ตลาดนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องสอนกันมากนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องบอกกันมากแค่มาย้ำเตือนกันดีกว่านะครับอย่างที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการของเราได้นะครับผมอย่างที่4คือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับผมที่เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นรู้สึกว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศของเราเนี่ยมันง่ายนะครับจ่ายง่ายเราก็ได้รับเงินง่ายคิดกันง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่ได้ผลจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปใช้กันได้นะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้แน่นอนอันนี้ใครก็รู้ปลอดภัยคนก็อยากมาถ้าชื่อเสียงเราไม่ดีไม่มีใครอยากมานะครับโอ้โหประเทศไทยของเรานะเดินไปโดนโจรขโมยของร้านนี้นะกระจกเป็นกระจกที่มองไม่เห็นเลยว่าจะต้องออกไปทางไหนหนียังไงถ้าเกิดไฟไหม้กระจกไม่แตกจะออกไปได้ไหมทางหนีไฟไม่มีทางดับเพลิงไม่มีสุขอนามัยไม่มีโอ้โหหนูวิ่งเต็มร้านถ้าเจอแบบนี้ใครจะอยากมาถูกไหมครับเป็นเบสิกนะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานในผมย้ำเตือนกันนะครับความปลอดภัยนะครับผมรวมไปถึงสาธารณสุขความสะอาดด้วยนะครับเกี่ยวข้องกันนะครับผมและสุดท้ายเลยคือการเป็นที่เราเป็นที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะครับเราควรจะนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราออกมาให้ได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่า191ประเทศ 15,000 คนเขาอาจจะเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับดอกไม้บ้านเราโอ้ยไม้ไผ่บ้านนี้เราก็มาใช้กันอยู่ปกติราคาก็ไม่ดีเลยทำยังไงก็ไม่น่าจะได้แต่ใครจะรู้ครับ 15,000 คน190ประเทศ100กว่า90ประเทศเนี่ยเขาอาจจะมาเห็นได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำอยู่หยิบจับอยู่ในราคาที่ไม่ได้แพงเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆถ้าสามารถนำเข้าสู่ระดับประเทศหรือว่าส่งออกไปต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ได้มันจะสร้างกำไรได้มากสร้างคุณค่าให้สินค้าชิ้นนี้ได้มากสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอว่านำเสนอไปเลยจุดเด่นอัตลักษณ์ที่เราคิดว่ามันคือเรื่องเด่นของจังหวัดเราของพื้นถิ่นของเราเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่กับมันมานานแต่คนที่เพิ่งเคยเห็นเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเรานะครับเพราะฉะนั้นก็นำเสนอได้เลยเต็มที่นะครับจงเป็นคนที่ภูมิใจในสิ่งที่เรามีแล้ววันหนึ่งนะครับผมก็จะมีคนเห็นเองว่านี่แหละมันมีคุณค่าน่านำไปสานต่อน่าไปทำธุรกิจเราก็จะเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยล่ะครับมีอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคงนะครับรวมไปถึงสามารถต่อยอดให้กับครอบครัวหรือคนรอบข้างได้อีกนะครับรวมไปถึงพื้นถิ่นตัวเองด้วยนะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของ IMF นะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าลืมบอกไปนิดหนึ่งนะครับว่าการประชุมนี้นะครับจัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือก็คืออีกแค่1อาทิตย์แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆที่มาพำนักที่ประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6มิตินี้ทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอว่าวันที่12ค่อยทำเราเริ่มตรงนี้ได้เลยวันนี้ได้เลยเวลานี้ได้เลยนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: ที่คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
1: น.วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อสักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสุ่งไว้ที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสุ่งไว้มิติด้านเศรษฐกิจ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมมาสู่ช่วงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจะนำข่าวสารของพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมาเล่าทุกท่านฟังกันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระดับความปลอดภัยทางด้านการจราจรนะครับเพราะว่าต้อนรับต้องบอกว่าเป็นข่าวดังเหมือนกันนะครับซึ่งกระหึ่มโซเชียลเลยว่า 5,000 นายที่เป็นกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงมาที่ภูเก็ตนะครับก็คืออันนี้เป็นโจ๊กเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะมาแก้เครียดเผื่อบางคนกำลังฟังในแบบแก้เครียดหรือว่ากำลังเครียดกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือมีคอมเมนต์มากมายเลยว่านี่แหละโอกาสที่ฉันจะได้เป็นคุณนายหญิงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือมีโอกาสที่จะแบบว่ามีการหาแฟนเป็นคนจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นพลทหารนะครับเป็นกองทัพเรือนี่แหละนะครับผมก็คือตอนนี้โซเชียลกระหึ่มแบบสนุกสนานกันใหญ่นะครับผมเอาจริงเนี่ยก็ได้ข่าวได้คราวมาเหมือนกันนะครับว่าทหารสหรัฐอเมริกาที่มาลงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่4จังหวัด5สถานีที่ได้การกระจายสัญญาณไปแล้วก็ผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทุกจังหวัดที่ฟังอยู่ณตอนนี้ใครที่อยากจะมาภูเก็ตและยังเลือกวันไม่ได้มาตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าทหาร 5,000 นายจะอยู่ถึงวันที่9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับคือเขามาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่9ตุลาคมนะครับใครอยากมาจับจองหวานใจก็มาภูเก็ตมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเอาละครับเข้าข่าวกันนี้ดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลบูรณาการกว่า150นายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจปกครองทหารนะครับรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่พื้นที่ตำบลหาดพื้นที่หาดป่าตองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เนี่ยท่านก็เน้นย้ำเลยนะครับว่าให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวภูเก็ตเนี่ยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยจิตบริการนะครับพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาแล้วก็วางระบบการจราจรแบบวันเวในพื้นที่หาดป่าตองด้วยครับเพื่อเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สำหรับผู้เดินเท้าเนี่ยเพราะว่าคนจะเยอะขึ้นเยอะมากนะครับผมจึงต้องมีมาตรการชั่วคราวสำหรับรองรับนะครับผมโดยที่ต้องบอกว่าพลตำรวจตีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ระบุว่าได้จัดตั้งนะครับศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือสปก.เพื่อบูรณาการกำลังสายตรวจเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง นะครับทางด้านการสืบสวนการป้องกันปราบปรามและการจัดการจราจรโดยได้มีมิสเตอร์ลูฟาร์มนะครับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความขอบคุณฝ่ายความมั่นคงของไทยนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนการดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของที่มีกองกำลังสหรัฐที่เป็นกองทัพเรือมาลงพื้นที่นะครับผมมาพักผ่อนนะครับเราก็เตรียมพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะความปลอดภัยนะครับคือไม่ใช่แค่เพราะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงมาพื้นที่นะครับแต่เพื่อตัวเราทุกคนด้วยนะครับมากันที่จังหวัดพังงานะครับผมกับการเปิดพื้นที่ต้อนรับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่รุ่นที่นะครับขออภัยครับรุ่นที่47นะครับลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชุมชนท้องถิ่นครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาในจังหวัดพังงาครับโดยช่วงที่ช่วงเช้าของการศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยได้ไปที่วัดควนกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับมีการรับฟังบรรยายธรรมแล้วก็ข้อคิดจากการดำเนินชีวิตนะครับจากพระประสานสารโสพลขออภัยนะครับพระประสานสารโสพลครับเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองนะครับผมโดยมีท่านบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและท่านเอกรัตน์หลีเซนนะครับรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ครับร่วมติดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนนะครับจากนั้นนะครับคณะเยาวชนก็ได้เดินทางไปเรียนรู้วิถีชุมชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่ตลาดลองแลสัมผัสบรรยากาศการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับในเวลา 18:30 ของเมื่อวานนี้นะครับในวันเดียวกันนะครับผมท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารส่วนมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พร้อมด้วยท่านไพรัตน์เพชรยวนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ร่วมพบปะแล้วก็ให้อาวาสแก่เยาวชนที่โรงแรมภูงานนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ต้องการนะครับยิ่งในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายพหุวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับผมเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโครงการนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆในการเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันนะครับผมพระฉันก็ชื่นชมจากใจจริงเลยสำหรับโครงการนี้นะครับแล้วครับมาต่อกันที่กระบี่นะครับผมกับการเปิดงานใหญ่ในเรื่องของการชูศักยภาพนะครับสินค้าแล้วก็บริการฮาลาลนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2569เวลา 16:30 นะครับที่ลานประติมากรรมปูดำอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลาลเฟสติวัล2026ครับโดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีการมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานสินค้าโอท็อปนะครับผมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย SME นะครับแล้วก็การบริการฮาลาลในท้องถิ่นครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับให้ถูกต้องตามหลักศาสนาและวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะครับเพื่อเปิดประตูสู่ตลาดสากลพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลกครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่ากระบี่เนี่ยมีความพร้อมนะครับผมสูงมากๆในเรื่องของวิถีชีวิตอาหารและธรรมชาติครับซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลเนี่ยรวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนะครับง่ายๆก็คล้ายๆกับสานใจไทยสู่ใจใต้นะเพราะว่าเป็นการดำเนินการที่รองรับสังคมพหุวัฒนธรรมความแตกต่างอย่างเท่าเทียม นะครับผมเป็นไงล่ะสโลแกนอันนี้เท่เลยคิดเองกับเมื่อกี้เลยนะครับก็ถูกต้องนะสำหรับผมมองว่าแตกต่างอย่างเท่าเทียมเราแตกต่างได้แต่เราเท่าเทียมกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับเพราะเราดำเนินการในทุกๆด้านให้ได้มาตรฐานสำหรับทุกๆคนพยายามดำเนินการให้ได้สิ่งที่ทุกท่านต้องการนะครับผมเพื่อให้รองรับกับการท่องเที่ยวแบบพหุวัฒนธรรมครับมาที่จังหวัดระนองจังหวัดสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะครับผมในเรื่องของการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่สำหรับจังหวัดที่เสี่ยงภัยนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน14จังหวัดภาคใต้ระนองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันที่5ตุลาคม2569เวลา 8:00 นนะครับท่านราชันมีน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบกปปชนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้อมรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับข้อสั่งการด่วน4ข้อที่ผมได้กล่าวไปนะครับซึ่งสำหรับจังหวัดระนองเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะครับระดับน้ำในจุดติดตามหลักนะยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับรวมไปถึงจังหวัดเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมพร้อมกับเตรียมระบบแจ้งเตือนศูนย์ประชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงนะครับเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำนะครับรวมไปถึงเรือท้องแบนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดระนองก็มั่นใจได้นะครับว่าตอนนี้ผู้ท่านผู้ว่าของเราพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้คนระนองปลอดภัยจากอุทกภัยนะครับพร้อมกับถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆพร้อมที่จะแก้ไขเยียวยานะครับผมท่านนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าช่วงวันที่4ถึง12ตุลาคม2569จะยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันที่7ตุลาจังหวัดระนองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเลยนะครับรวมไปถึงช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งเพราะฉะนั้นนะครับระมัดระวังกันให้มากในการเดินทางนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่าเพิ่งเดินทางกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับจังหวัดระนองก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดระวังเฟคนิวส์กันไว้ด้วยนะครับผมเพราะบางครั้งนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีคนปั่นกระแสเพื่ออะไรนะครับตรงนี้เราไม่ทราบได้แต่ให้เราระมัดระวังเฟคนิวส์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากส่วนราชการให้ดีที่สุดนะครับผมแนะนำประชาสัมพันธ์ของผมนี่แหละครับของเรานี่แหละครับที่มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับโอ้ดูเวลาแล้วใกล้แล้วนะครับผมพอดีเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้เลยนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของวันนี้นะครับข่าวสารเยอะนิดนึงแหละเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดไปก็เลยอยากจะนำเสนอข่าวสารให้ได้ฟังกันเยอะๆนะครับผมก็ใครที่อยากติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้อีกนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์เวียรศัยนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสารวุฒินะครับผมนายช่างไฟฟ้านะครับผมก็พี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
6: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ตเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจาก Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าสวทระนองและในวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากนโยบายภาครัฐและก็นำเรื่องราวข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดพังงาและรอบอันดามันมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ซียนและลูกใบนี้แต่ทุกการแช่อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข้าวปลอมข้าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก่อนแช่ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมจริงปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: มาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะซึ่งประเด็นแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติค่ะกล่าวว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันนี้ค่ะจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ก็จะมีฝนตกในพื้นที่ตอนเหนือก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็จะจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ยังคงมีผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากซึ่งปัจจุบันมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนด้วยซึ่งในช่วงวันที่5ตุลาคม2569จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะอาจจะมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีความล่าช้าลงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งพร่องน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงถัดไปโดยเร่งระดมในเรื่องของเครื่องจักรกลนะคะเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผักดันน้ำค่ะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่มีสถานการณ์อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ค่ะฝนจะเริ่มไล่ลงสู่ภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งได้ประสานกับแม่ทัพภาคที่4ให้เตรียมความพร้อมและประสานงานร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์รวมทั้งวางแผนการป้องกันการดูแลผู้ประสบภัยการอพยพและก็การเยียวยาค่ะผู้ประสบภัยในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้การประสานงานการติดตามงานเป็นไปอย่างมีระบบนอกจากนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาความเป็นไปได้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยจากภัยพิบัติสำคัญได้แก่น้ำท่วมวาตภัยและก็แผ่นดินไหวค่ะรวมถึงชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและก็สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนได้รับทราบเข้าใจตรงกันและก็สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนค่ะเพื่อลดความสับสนและก็ให้ผู้ประสบภัยนะคะได้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีข้อสั่งการดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะด้านการบริหารจัดการค่ะให้ทุกจังหวัดนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็จัดให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ค่ะในด้านของกำลังพลนะคะระดมกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะจัดระบบการปฏิบัติงานใช้ยุทธโทปกรณ์นะคะแล้วก็ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อมต่อเนื่องขอให้บูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจจัดภารกิจสลับผับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมค่ะจัดให้ทำยอดกำลังพลและก็ภารกิจให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าและก็รักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค่ะทางด้านข้อมูลข่าวสารและก็การแจ้งเตือนภัยนะคะก็มอบหมายให้กรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะร่วมกันกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและก็กระชับเข้าใจง่ายทันต่อสถานการณ์เนื่องจากต้นน้ำและก็ปลายน้ำเพื่อให้ประชาชนค่ะเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันเวลาและก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันภัยพิบัติโดยรัฐบาลจัดไว้ให้30ล้านครัวเรือนค่ะทางด้านการติดตามและก็การกำกับดูแลนะคะก็มอบหมายให้ทางปภ.ค่ะเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอย่างใกล้ชิดเร่งประสานงานและก็แก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานให้มีข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะคะในการประเมินตัดสินใจในด้านต่างๆค่ะให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะปภ.ก็ได้ประสานจังหวัดปภ.เขตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความพร้อมและก็กำลังพลเครื่องจักรกลอาทิเครื่องสูบน้ำขางเรือรถผลิตน้ำดื่มนะคะแล้วก็รถประกอบอาหารรวมถึงสับเปลี่ยนกำลังพลและก็เครื่องจักรกลค่ะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เปลี่ยนภารกิจเข้าสู่ภาวะการพักฟื้นค่ะโดยระดมกำลังในเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับการใช้ในพื้นที่ฟื้นฟูเข้าพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่บ้านเรือนแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามเดิมโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยระบุว่าจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับน้ำมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำปิงวังยมและแม่น้ำน่านค่ะก่อนจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายรัฐบาลได้สั่งการให้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านค่ะในส่วนของการเยียวยาก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับเงินทดรองราชการค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมานะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยในส่วนกรณีการเสียชีวิตค่ะซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ครอบคลุมภัยทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่อุทกภัยค่ะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งอยู่การประเมินความเสี่ยงขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำนะจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันนะคะก็จะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งค่ะและกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจเร่งดำเนินการมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุทกภัยค่ะที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีเขตประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินให้เกิดอุทกภัยก่อน1ตุลาคม2569นั่นก็คือในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะคะในพื้นที่65จังหวัดค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานคร กรณีที่อยู่อาศัยจำนวนน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยและจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทค่ะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในการลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์อุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรัฐบาลได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งข้อมูลล่าสุดค่ะก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 700,000 ครัวเรือนนะคะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 300,000 ครัวเรือนค่ะรองลงมานะคะสมุทรปราการจำนวน 95,000 ครัวเรือนค่ะแล้วก็ปทุมธานีค่ะ 83,000 ครัวเรือนแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหากประชาชนไม่สามารถเดินทางไปยังหน่วยงานราชการหรือมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางรัฐก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็นายอำเภอค่ะจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วที่สุดค่ะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะก็ได้กล่าวว่าปภ.ก็ได้เตรียมชุดข้อมูลรายละเอียดการใช้งานลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะศึกษาทำความเข้าใจรวมถึงชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เยียวยาได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ค่ะประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉุกเฉินนะคะและก็ได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1รังคาครัวเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าและก็ผู้เช่าเป็นผู้รับเงินค่ะและก็ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำแม้ไม่มีทะเบียนบ้านทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแล้วก็ขอยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะเขตลาดกระบังนะคะก็ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลค่ะยุทธโธปกรณ์ค่ะแล้วก็เรือรถครัวสนามแล้วก็ระบบสนับสนุนต่างๆกำชับทุกหน่วยงานค่ะภายใต้การทำงานทศ1เดียวค่ะทำงานเชิงรุกร่วมกันกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังค่ะโดยเน้นย้ำการกระจายอาหารและก็น้ำดื่มให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตรวจสอบสภาพแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพของรถครัวสนามแล้วก็จุดแจกจ่ายอาหารรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้วก็รถฉุกเฉินค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวค่ะให้ได้รับความช่วยเหลือจากทางทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังมีการสั่งการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยการจัดเตรียมกำลังพลแล้วก็เครื่องมือให้เข้าถึงพื้นที่อย่างทันท่วงทีอำนวยความสะดวกแล้วก็สำรวจความเสียหายการทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดนะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการฟื้นฟูสถานที่และก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็นี้เป็นส่วนของมาตรการแล้วก็การดำเนินงานของภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ค่ะถัดมาค่ะกับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะเอกนิตินะคะย้ำทุกระบบต้องพร้อมค่ะมีแผนสำรองรับมือเหตุฉุกเฉินในช่วงการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะ ดร.เอกนิตินิติธรประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการแล้วก็ควบคุมค่ะ Command and Control Operation Center หรือว่าศูนย์ CCOC ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ในการรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ค่ะซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างเช่นแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยทางไซเบอร์และก็โรคระบาดค่ะตลอดช่วงเวลาการประชุมประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569นี้นะหรือว่า CCOC ค่ะทาง CCOC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบัญชาการนะในการเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติอาทิการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะประจำการแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะทั้งนี้ค่ะดร.เอกนิตินะคะก็ได้สั่งการให้ CCOC ค่ะดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมตามสภาพวิกฤตนะคะคุณผู้ฟังโดยทดสอบระบบแล้วก็ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานค่ะมีความพร้อมแล้วก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีค่ะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านค่ะไม่ใช่เพียงแค่มีแผนเท่านั้นนะคะแต่ต้องทดสอบระบบแล้วก็ซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยใครจะต้องทำอะไรบ้างและใครเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะโดยต้องมีทั้งแผนหลักแล้วก็แผนรองรวมไปถึง chain of command กันด้วยนะคะที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินโดยกำหนดให้ทั้งแผนหลักแผนรองและก็ chain of command เนี่ยอย่างชัดเจนให้ทุกหน่วยงานค่ะก็สามารถประสานงานแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ให้การจัดงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: หน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ว้าวดูดิควันเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
3: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
3: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
2: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
3: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
2: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองของเราก็มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะที่มาดำเนินกิจกรรมมาทำกิจกรรมกันในพื้นที่กลุ่มอันดามันของเรานะทั้งจังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็มีการเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและก็รัฐบุรุษเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะมูลนิธิรักเมืองไทยแล้วก็มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ปัจจุบันค่ะได้จัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยค่ะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมไปถึงอีกหลายๆภาคส่วนค่ะสำหรับในกิจกรรมสำคัญของโครงการในระยะแรกๆนะก็จะนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสตูลแล้วก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานทวีแล้วก็สบายย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์นะแล้วก็สร้างความประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติค่ะในทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์นะซึ่งในส่วนของครอบครัวอุปถัมภ์นี้ก็จะมีทั้งในส่วนของภาคกลางและก็ภาคจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะซึ่งจะมีจังหวัดพังงากระบี่และก็ภูเก็ตค่ะในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้นะคะก็จะมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการ120คนค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณครูพี่เลี้ยงนะคะที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกันในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันที่5ตุลาคม2569ค่ะก็จะมีในส่วนของพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้นะคะก็ได้มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะมาเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะนอกจากในส่วนของพิธีการสำคัญในวันนี้แล้วนะคะในส่วนของพิธีเปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาของเราก็จะไปร่วมถ่ายทอดเสียงในช่วงพิธีเปิดกันด้วยรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมถ่ายทอดสดในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะคุณผู้ฟังส ซึ่งรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่47นะคะน้องๆค่ะก็ได้มีการมาร่วมกิจกรรมแล้วก่อนล่วงหน้าแล้วหลากหลายวันเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องๆเดินทางมาถึงในส่วนของจังหวัดพังงานะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนั้นน้องๆก็เดินทางมาจนถึงจังหวัดพังงาแล้วก็มีทางด้านนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ให้การต้อนรับแล้วก็ไปเยี่ยมชมน้องๆด้วยตัวเองนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของถัดมานะคะน้องก็จะมีในส่วนของค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะที่เกิดขึ้นที่โรงแรมพูงาค่ะก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะต่างๆให้มอบความรู้ตรงนี้ให้กับน้องๆเยาวชนของเรานะคะเพื่อที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการดำรงชีวิตค่ะก็จะมีแนวเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็แนวเรื่องของอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากพี่ๆจากโรงพยาบาลพังงาค่ะก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นค่ะแล้วก็การป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นค่ะโดยสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงเย็นนะคุณผู้ฟังคะในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้เข้าไปทักทายน้องๆเยาวชนแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจในการร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นการต้อนรับน้องๆสู่จังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะถัดมาค่ะน้องๆก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนะแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีไปเยี่ยมชมการแสดงนะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอะควาเรียมภูเก็ตนั่นเองนะน้องๆก็จะมีในเรื่องของทักษะต่างๆแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้พบเจอมาก็สามารถที่เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากห้องเรียนก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่น้องๆจะได้รับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีการเข้ารับฟังในเรื่องของศึกษาดูงานรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในส่วนของมัสยิดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและก็สถาบันสำคัญของชาตินะคะณพิพิธภัณฑ์เบญญารัตน์ค่ะที่จังหวัดพังงาของเรานั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการธรรมชาตินะแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะของจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็ถือว่าในทั้ง3จังหวัดเนี่ยน้องๆได้ศึกษาดูงานอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน้องๆก็ได้มีการเข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ค่ะเป็นกิจกรรมที่นำวิทยากรนะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องตำรวจไทยใส่ใจประชาชนค่ะจึงได้รับความรู้จากพี่ๆนะคะที่เป็นทีมวิทยากรนะคะก็มาให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะและในวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ค่ะในช่วงเช้านะคะน้องๆก็จะมีการฝึกซ้อมในส่วนของพิธีเปิดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100 MHz ก็สามารถรับฟังวิทยุในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิเศษในการถ่ายทอดพิธีเปิดสานใจไทยสู่ใจใต้ได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปค่ะและนอกจากพิธีเปิดที่สำคัญในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากนี้ค่ะน้องๆก็จะได้พบกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะก็จะนำน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์ทั้ง3จังหวัดค่ะก็จะมีตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะโดยน้องๆก็จะไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นี้เป็นระยะเวลาจำนวน15วันนะคะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็การแลกเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตจากครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของวันที่22ตุลาคมนะคะก็จะเป็นพิธีปิดในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะแล้วก็จะส่งน้องๆกลับคืนสู่ภูมิลำเนานะคะในวันที่ 23 ตุลาคมค่ะแล้วก็นำโดยคณะเยาวชนและพี่เลี้ยงก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนากันค่ะก็ถือว่าในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่จะมาจัดในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่5จังหวัดนะคะภาคใต้ค่ะก็ได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาศึกษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นอกห้องเรียนให้กับกลุ่มเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็มีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงค่ะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะก็ส่งผลให้ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยก็เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือก็ควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลกระทบให้ร่องมรสุมเคลื่อนมาพาดผ่านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยของประเทศไทยค่ะในระยะนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดภูเก็ตนะคะกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้ค่ะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสทกระบี่ค่ะสทภูเก็ตค่ะสทตะกั่วป่าแล้วก็สทระนองค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ตามจากวิทยุ FM 100 MHz กันด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้จาก Facebook Live สทพังงาเรดิโออีกช่องทางหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นั้นนะคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนรวมไปถึงน้องน้ำฝนด้วยกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
5: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้น

0: ตัวหลักก็มันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอุดรธานีแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากในบางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยอันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
1: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
2: ขณะที่ภาคใต้โครงการชนประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
3: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
4: นายบุญช่วยหอมยามเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยางชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุขิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสบอกให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยานและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
5: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดท ทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไป

0: ไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นาทีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านแม่ป่าดอยหมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยแม่ป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
6: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็ใช้เวลาตรวจสอบนักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสะแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
5: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
8: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ96
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึงร้อยละ 96.31 ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
5: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
10: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพมมารายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
11: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
12: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปีจะสูงนอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
11: นายอัครนันท์กันกิตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มปอบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
13: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชราภัยบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำตั้งระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิชกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่ร้อยละ45อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ50จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไป
1: ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีธา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
17: ครับผมก็ครั้งแรกผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานาโกย่าครอบนึงแล้วก็กลับมาในฐานะเจ้า MVP ของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่มาระวันนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาธงชาติไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับ
16: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง จบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิลกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งแต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด Eที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้ เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ต้อนรับกันช่วงต้นเดือนแบบนี้ครับตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วยังครับพี่พัฒน์
0: ยังเลย
1: ฝนยังไม่จบ
0: ฝนยังไม่จบ
1: หาฤดูหนาวแล้วว่ากันว่าวันนี้จนถึงวันที่9จะมีฝนด้วยซ้ำ
0: หนักเลยค่ะ
1: นะครับรายงานกันมาได้ท่านผู้ฟังที่อยากจะเล่าเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศหรือจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านก็รายงานกันมาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพวันนี้อาจารย์เนตรดาวก็จะเป็นแขกประจำสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเราในวันจันทร์วันนี้ครับคุณสายชนนิสังช่วยควบคุมเสียงกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์ครับและทีมนิวมีเดียวันนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้นี่ใครไม่อยากได้ยินเสียงเราอย่างเดียวไปฟังไปดูภาพดูหน้าจอไม่ได้ให้ดูพวกเรานะครับให้ดูฉากหลังเพราะวันนี้เนี่ยพี่พัฒน
0: ์พาไปเที่ยวไหน
1: ทะเลบัวแดงเลยวันนี้
0: วันนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็มาดูบรรยากาศของทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมงานสำคัญในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะ
1: ที่จะมีการเริ่มต้นเดือนเลย
0: งานสำคัญ
1: งานอะไรฮะ
0: งานอะไรเอ่ยพืชส่วนโลกค
1: ่ะเราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเชียงใหม่พี่พัฒน์เคยไปยิ่งใหญ่มากรอบนี้อุดรธานีนะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพงานที่จะแสดงความงดงามนะครับของดอกไม้นานาพันธ
0: ุ์
1: ครับของจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือได้ว่าตอนนี้กำลังเตรียมการกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมในส่วนที่เหลือก่อนจะเปิดงานสำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่าย20ตุลาคมนี้นะครับที่ 7-Eleven ที่ร้านสะดวกซื้อขออภัยครับที่ร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็จำหน่ายบัตร199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับคนอุดรธานีเนี่ยซื้อครั้งเดียวเข้าชมได้134วันเลยโอ้โหมีกัน4เดือนกว่าเลยนะครับ4เดือนครึ่งเลยนะครับกลุ่มซื้อเป็นจำนวนมากราคาบัตรเข้าชมจะถูกลงซื้อรวมกันเป็นกลุ่มครับ50คนราคาบัตรละ150บาทกลุ่ม100คนบัตรละ120โอ้เรียกว่าราคาบัตรนี้เข้าถึงได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรธานีเพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตระการตาที่เอามาอวดโฉมกันมาจากทั่วโลกเลยนะที่พักงานนี
0: ้
1: นะครับและทะเลบัวแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่อยากให้พลาดกับในการที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ถูกยกโดย CNN ให้เป็น1ใน5ของทะเลสาบที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกมาแล้วจึงไม่แปลกนะครับที่ทะเลบัวแดงจะกลายเป็นไฮไลท์ที่เที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมอันดับต้นๆของอุดรธานีที่เห็นในภาพนะครับภาพที่มีแสงอาทิตย์สะท้อนนะครับแล่นเรือชมขอบฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอสว่างรำไรรอบกายก็จะเป็นบัวสีสดละลานตาไปหมดอากาศสบายๆแดดไม่ร้อนนะครับที่นี่จะถือได้ว่าถึงจุดที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือประมาณเดือนธันวาคมอากาศกำลังเย็นสบายถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเที่ยวงานพืชสวนโลกกันแล้วก็แวะไปที่นี่พอดีเลยแหละครับพี่พัฒน
0: ์ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะจะมีงานกิจกรรมสำคัญแต่ก่อนจะถึงงานวันที่พืชสวนโลกที่อุดรธานีนะคะใกล้เข้ามาแล้วกับงานของ IMFการประชุม IMF นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็มีการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12ถึง18ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นงานอีกสำคัญอีกงานนึงที่ไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในเวลานี้เนี่ยเป็นอากาศที่แปรปรวนอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแผนสำรองต่างๆในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะคะการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอย่างแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์แล้วก็โรคระบาดด้วยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จากหลายๆหน่วยงาน และตลอดช่วงของการประชุมนะคะตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยปฏิบัติทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ประจำแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.เอกนิติธรรมประภาสนะคะก็ได้บอกว่ามีการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่างๆนะคะโดยทดสอบระบบการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นมีความพร้อมเตรียมตรวจสอบสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ได้รับในระบบอย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเน้นย้ำว่าจะต้องให้หน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่เป็นแผนเท่านั้นแต่ว่ามีการซักซ้อมกันด้วยม
1: ี
0: แผนสำรองด้วยแล้วก็สามารถรองรับทุกสถานการณ์ถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมีการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมีแผนรองรับอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: ครับ
0: อำนวยความเรียบร้อยในช่วงของการประชุม 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์คนไทยก็พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะ
1: ว่ากันว่าถึงขนาดที่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐนั้น work from home เพื่อการนี้แล้วมั้ยคะพี่ป
0: าค่ะใช่มีวันหยุดราชการด้วยวันที่16ตุลาคม
1: เพื่อจะให้การจราจรนั้นคล่องตัวอำนวยความสะดวกผู้ที่เข้ามาร่วมงานจากทั่วโลกจำนวนเป็นหลายพันคนเลยถ้าไม่หมื่นคนนะก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยเราจะได้แสดงศักยภาพความเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยคือได้เห็นเลยว่าการพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นสำคัญระดับโลกนั้นเขาเลือกไทยที่จะเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2น
0: ะ
1: หลังจาก2534ที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเก่านะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโฉมใหม่เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็น1ใน3ประเทศในโลกเท่านั้นที่อเมริกาไว้วางใจให้จัดเป็นครั้งที่2ก็ถือได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็ความไว้วางใจที่มีต่อประเทศไทยนั่นเองของสหรัฐอเมริกานะครับ
0: ค่ะมีเรื่องนึงที่จะเตือนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศ
1: ครับช่วงนี้ก็อาจจะแปรปรวนหน่อยนะครับต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าฝนอาจจะตกหนักบางพื้นที่นะครับ6ตุลาคม
0: วันพรุ่งนี้
1: วันพรุ่งนี้แล้วนะครับไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝน

0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับและสตูลเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็บอกแบบนี้ดีกว่านะครับถือได้ว่าครอบคลุมจังหวัดนี้แทบจะทั้งประเทศแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันก่อนที่วันที่7ตุลาคมคือวันมะรืนนี้ฝนก็จะลดลงบ้างนะครับก็เหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่รายชื่อเหล่านี้นะครับก็อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวนฝนอาจจะตกหนักเป็นจุดๆเกิดลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะครับเผื่อเวลาเดินทางและเตรียมรับมือสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าฝนรอบนี้จะไม่แช่นะครับพี่พัดแช่ทีนึงนี้โอ้โหน้ำหลากขึ้นมาเลยกรุงเทพในใจกลางเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังมีคนที่ยังเดือดร้อนน้ำขังอยู่ในพื้นที่อยู่น้ำยังไม่ลด
0: ก็มีนะ
1: แล้วก็ลุ้นว่าฝนอย่าตกเพิ่ม
0: ครับโอ้นะครับมันก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวจะคุยกันกับเราดูแลสุขภาพกันด้วยแพทย์แผนไทยพร้อมเปิดสายนะครับแต่ช่วงแรกเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์อัปเดตคำตอบหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการตอบจดหมายกันก่อนอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีทั้งสองท่านค่ะ
1: อาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
1: กลัวอาจารย์ป่วย
0: ช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะ
1: ค่ะ
2: ฝนตกอยู่ฟ้าร้องดัง
1: ค่ะ
2: ค่ะแถบนี้แถบบางนาฝนตกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตกฟ้า
2: ภาวนาเหมือนกันค่ะยาค่ะอย่าท่ว
1: ม
0: แต่ก็คลินิกเปิดให้บริการ
1: คลินิกท่วมไหมคะอาจารย์
2: ก็คลินิกอยู่ใกล้คลองค่ะคราวก่อนนู้นก็ประมาณคืบหนึ่งที่จะปนขึ้นมาตอนนี้ลงไปแล้วแต่ฝนตกใหม่ก็ยังกำลังพยายามอยู่ค่ะว่าจะขนย้าย OPD หรือยายังไงก็เตรียมไว้แล้วค่ะ
1: เตรียมพร้อมไว้ก่อน
2: หวังว่าจะไม่ท่วมค่ะยังเปิดอยู่ค่ะเพราะว่ายังนัดคนไข้อยู่ก็ยังต้องเปิดอยู
1: ่
2: แถบเพชรเกษมก็ไม่ค่อยมีท่วมนะคะแถบเพชรเกษมไม่ค่อยมีท่วมค่ะจะไปหนักเอาตรงทางนครปฐมอะไรพวกอย่างทางนู้นมากกว่า
1: ค่ะก็คอยลุ้นกันว่าจะมีผลกระทบกับการให้บริการหรือเปล่านะคะแต่คลินิกเปิดนะคะพรุ่งนี
2: ้เปิดค่ะเปิดค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ช่วงนี้มีสมุนไพรค่ะส่งมาน้อยค่ะเพราะว่าบางคนก็จดหมายมาอย่างเดียวเลยบอกว่าที่ตากไว้มันขึ้นราก็ยังส่งจดหมายมาบอกนะคะก็ต้องขอบคุณมากด้วยแล้วก็บางคนบอกมันจมน้ำไปแล้วก็
1: ม
2: ีนะคะก็ขอบคุณมากมีของคุณสนองใจขานค่ะจากชลบุรีค่ะส่งมารีซ้อนมาให้ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบรรจงค่ะจากคุณบรรจงสมุทรปราการค่ะบอกว่าอยากได้ยาน้ำกัดเท้าแบบง่ายๆพอทำเองได้พอมีอะไรทำได้บ้างผมเป็นคนอยุธยาอยู่สมุทรปราการนานแล้วจะทำยาไว้ให้ญาติที่อยุธยาไว้ใช้บ้างก็ขอบคุณมากครับฟังทุกวันจันทร์เลยรายการดีมีประโยชน์ผมทำตามก็หายไปหลายเรื่องแล้วก็ขอบคุณมากรอฟังครับ
1: ค่ะ
2: โอเคคือตอนนี้โรคที่มันมากับน้ำท่วมต้องสามารถระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้าเองฉี่หนูเอ่ยตาแดงระบบทางเดินอาหารไข้เลือดออกเพราะว่าถ้าน้ำท่วมแล้วน้ำมันไหลก็แล้วไปแต่พอน้ำท่วมขังยุงมันก็เริ่มเพาะพันธุ์ก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆด้วยการลุยน้ำตอนนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังไม่จำเป็นก็อย่าลุยแต่ถ้าลุยแล้วมีน้ำกัดเท้าก็ต้องรีบรักษาเพราะถ้ามีแผลนิดหน่อยแล้วไปเชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลอีกก็จะลำบากจริงๆการตอนนี้ทางสมุทรปราการก็น้ำท่วมนะคะแต่ยังพอน่าจะพอหายอยู่หายาได้พอที่จะส่งช่วยเหลือได้ทั้งเราก็ทำยาน้ำกัดเท้าไว้แจกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นพอใครขอมาเราก็ส่งไปให้ค่ะ
1: ก็ยาน้ำกัดเท้าด้วย
0: ดีจัง
2: ค่ะอันนี้ของคุณบรรจงที่ขอมาเนี่ยเราก็พยายามหาสูตรง่ายๆที่พอหาซื้อได้ตามร้านขายยาขายเครื่องสมุนไพรทั่วไปอยู่อย่างเช่นขมิ้นผงอย่างเงี้ยค่ะหาได้ง่ายแล้วทำสูตรที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีหรือเก็บไว้ได้หลายเดือนก็ทำได้เราจะแนะนำสองวิธีนะคะอย่างสูตรแรกเนี่ยจะเป็นขมิ้นชันผงเราใช้สัก5ช้อนโต๊ะ5ช้อนโต๊ะปาดแล้วเนี่ยค่ะสันส้ม

0: ต้มที่เราเอามาตำละเอียดแล้วอะค่ะตำให้ละเอียดแล้วนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็กรรมฐานผงกรรมฐานเหลืองค่ะกรรมฐานเหลืองเป็นผงหาซื้อได้นะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวจะแบบสกัดเย็นหรือน้ำมันมะพร้าวผสมกับปาล์มก็ได้เท่าที่หาได้นะคะครึ่งลิตรครึ่งลิตรหรือ500ซีซีค่ะเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาเตรียมไว้แล้วก็พิมพ์เสนอีกนิดหน่อยเราก็เอาน้ำมันเนี่ยไปตั้งไฟก่อนไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆหลังจากนั้นเราก็เอาขมิ้นผงอะค่ะใส่ลงไปค่อยๆคนให้ขมิ้นผงละลายในน้ำมันมันก็จะมีฟองขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางครั้งในขมิ้นผงมันยังคงมีไอน้ำอยู่ยังมีความชื้นอยู่พอเวลาลงไปในน้ำมันมันก็จะไล่ความชื้นขึ้นมานะคะหลังจากที่เราใส่ขมิ้นชันลงไปแล้วเราก็ตามด้วยสันส้มแล้วก็กรรมฐานใส่ลงไปพร้อมกันเลยคนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นฟองคนไปอ่อนๆก็จะร่างฟองมันยุบตัวลงพอฟองยุบตัวลงเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้ความเย็นให้มันเย็นนะคะอย่าให้มันร้อนอยู่นะให้มันเย็นก่อนเราก็ค่อยเอาพิมพ์เสนเกล็ดนะคะสักช้อนชาหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีใส่ไปด้วยเพราะว่าพิมพ์เสนเนี่ยเขาจะทำให้พวกเยื่อบุอ่อนๆที่เป็นแผลค่ะหายได้ไวขึ้นก็ใส่ลงไปสักช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาก็ได้แล้วแต่หนึ่งช้อนชาสองช้อนชาได้บดละเอียดลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปในน้ำมันบรรจุขวดเขย่าค่ะเขย่าแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ทีนี้เราก็เก็บไว้ในขวดใหญ่ก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลาเราจะเอาไปแจกญาติเนี่ยก็หาขวดเล็กๆทุกครั้งที่จะหยอดหรือเทใส่ขวดเล็กๆให้เขย่าด้วยเพื่อจะได้มีผงยาใส่ลงไปผสมด้วยทุกครั้งทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันเพราะ1เก็บได้ง่าย2ไม่ชื้น3กรรมฐานเนี่ยรักษาบาดแผลได้ดีพวกแผลต่างๆนะรักษาได้ดีรวมทั้งแผลอักเสบด้วยแต่กรรมฐานเนี่ยถ้ามันอยู่กับน้ำมันจะกลายเป็นกรดเราจะเรียกกันว่ากรดกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องเอากรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในน้ำมันเพื่อเปลี่ยนไม่ให้มันกลายเป็นกรดกรรมฐานเวลาเราขึ้นมาจากลุยน้ำกัดลุยน้ำแล้วเนี่ยค่ะก็ซับให้แห้งล้างนะล้างให้สะอาดซับให้แห้งแล้วเอาน้ำมันเนี่ยทาพักไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ต้องลงไปลุยน้ำอีกพอตกเช้าเราจำเป็นจะลุยน้ำก็ลุยได้เลยหรือทาเคลือบไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยลงไปลุยน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องลุยนะเข้าใจก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะส่วนอีกสูตรนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับผงแป้งเหมือนผงแป้งโรยแต่ว่าไม่เหมาะที่เวลาโรยลงไปแล้วจะไปลุยน้ำเลยเนี่ยไม่เหมาะสำหรับล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดเท้าแห้งแล้วแล้วก็โรยผงแป้งทิ้งไว้ข้ามคืนได้เพียงแต่สูตรเหมือนเดิมก็คือใช้ขมิ้นชัน5ช้อนโต๊ะสารส้ม1ช้อนโต๊ะกรรมฐานผง1ช้อนโต๊ะแล้วก็พิมพ์เสนค่ะบดละเอียดสัก2ช้อนชาหลังจากนั้นเราใช้ตัวดินสอพองค่ะดินสอพองที่เขาเป็นหรือแป้งเด็กก็ได้ค่ะแป้งเด็กทั่วไปเนี่ยเอามาผสมสัก5ช้อนโต๊ะผสมเข้าไปด้วยกันก็จะกลายเป็นแป้งสำหรับโรยพวกทาตามแผลอับชื้นต่างๆแล้วก็ช่วยทาก็ลดการอับชื้นได้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะยาสูตรเนี้ยพอสลัดทาแล้วไม่แนะนำให้ลุยน้ำแนะนำให้พักก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นลุยน้ำต่อได้นะคะยาน้ำมันเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามแบ่งสูตรยาดีๆถ้ายังไงถ้าคุณบรรจงไม่เข้าใจจดหมายมาถามอีกก็ได้นะคะก็จะอธิบายให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได
1: ้
0: ตอนนี้ขอให้ใช้เป็นสูตรแบบน้ำมันไปก่อนนะคะแบบน้ำมันไปก่อนมันก็พกพาง่ายใช้ง่ายปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยนะคะส่วนสมุนไพรตอนนี้อาจจะไม่มีแดดที่จะทำให้มันแห้งได้ง่ายนะคะก็รอสักนิดนึงแต่ว่าบริจาคยังบริจาคได้อยู่นะคะ
0: ยังรับบริจาคอยู่ค่ะ
1: ช่องทางบริจาคได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน .59 ปนสปปานนินสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610ก็สามารถรับบริจาคได้หมดตั้งแต่ดอกมะลิไม่ว่าจะเป็นมะลิลาหรือมะลิซ้อนก็ใช้ทั้งคู่นะคะดอกพิกุลลูกพิลังกาสาใบหนุมานประสานกายราชภูใบวรเพชรพวกนี้ค่ะเราก็ยังใบมะตูมเราก็ยังรับอยู่รวมทั้งรากมะตูมด้วยค่ะ
1: ค่ะ ก็หยอดตู้หยอดเหรียญเวลาที่บริจาคไปแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยทำสมุนไพรตรงนี้แหละนะคะให้กับคนที่มาที่คลินิกสาธารณกุศลของอาจารย์นะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะตอนนี้เปิดสายค่ะ
2: ครับผมวันนี้เบอร์0227697718ครับ0227697718เปิดสายแล้วนะครับตอนนี้ใครจะเป็นสายแรกคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนไทยนะครับขณะเดียวกันที่ Facebook ตอนนี้ก็มี
1: ตอนนี้ Facebook นะคะไปที่ตัวอักษร P ตัว PRนำหน้าด้วย PR นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกเพจนึงที่เราเปิดให้รับชมรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยในขณะนี้นะคะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้ที่ถามคำถามมาในเพจนะคะก็บอกว่าคุณบุญช่วยค่ะบอกว่าอาจารย์คะเป็นเชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าใช้อะไรรักษาได้บ้างเขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: เชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าอะค่ะมันมี2วิธีในการรักษาเอาวิธีแรกก่อนนะคะวิธีที่เราจะใช้น้ำมันมะลุมใช้น้ำมันมะลุมหรือถ้าเราหาเม็ดมะลุมได้อะค่ะเราหาเม็ดมะลุมได้เนี่ยกระเทาะแล้วก็เอาเม็ดข้างในมันนะคะมันจะมีเปลือกแข็งๆก่อนนะคะมันจะเป็นฝักแล้วพอเปิดฝักออกมาต้องรอฝักแก่ก่อนนะคะพอเปิดฝักออกมาเราก็จะเจอเป็นเยื่อหุ้มขาวๆพร้อมเปลือกแข็งๆกระเทาะเปิดแข็งๆก่อนนะคะจนกระทั่งเจอเม็ดข้างในเม็ดข้างในนะเล็บจิกก็แตกเลยค่ะเราก็เอามาบุเอาเฉพาะเม็ดข้างในมาบุจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้เอามาบุพอให้มันแตกหลังจากนั้นใส่ภาชนะกดโหลนะคะแล้วก็เอาเหล้าจะเหล้าขาวก็ได้ถ้าเหล้าขาวเนี่ยก็จะ40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลเช็ดแผลทำความสะอาดรอบๆแผลอันนั้นจะ7อันนั้นจะ70ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่อยากจะใช้อันไหนก็ได้นะคะเทไปให้ท่วมท่วมตัวเม็ดมะลุมที่เราเอาไปดองอะค่
1: ะ
0: ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้15วันทิ้งไว้15วันพอครบ15วันค่อยๆแบ่งเอาออกมาหยอดตรงส่วนบริเวณเล็บที่เป็นตรงเล็บที่เป็นค่ะพยายามหยอดลงไปอันนั้นน่ะก็จะช่วยทำให้ตัวเชื้อราที่เล็บหายไวขึ้นแต่ถ้ายังลุยน้ำอยู่แช่น้ำอยู่ซักผ้ามือยังเปื่อยอยู่กับน้ำตลอดเวลาเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะลำบากนะคะมันก็จะหายยากส่วนอีกกรรมวิธีหนึ่งเป็นคำพี
1: จากคำพีขออีกสักครู่มาต่อนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะคุณหญิงจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณหญิง
3: จะถามคุณหมอว่าถั่วเขียวช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงไขข้อกระดูกแข็งแรงจริงไหมคะคุณหมอบอกด้วยนะคะฟังคุณหมอค่ะ
1: เดี๋ยวจะเพิ่งไปค่ะค่ะเดี๋ยวช่วยอาจารย์ถามเผื่อเพิ่มเติมค่ะ
3: เส้นเอ็นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงจริงไหมคะกระดูกแข็งแรงเนี่ยค่ะ
0: ใช้คำว่ากระดูกเหรอคะ
3: ไขข้อกระดูกไขข้อกระดูก
0: ถ้าใช้คำว่ากระดูกถ้าใช้คำว่ากระดูกแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มไขข้อพวกกลุ่มไขข้ออะไรพวกนี้ค่ะหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยตัวถั่วเขียวช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถั่วเขียวอย่างเดียวนะคะมันยังมีลูกเดือยหรือธัญพืชอื่นๆและการที่เราจะทำให้กระดูกไขข้อดีขึ้นได้เนี่ยเราต้องโดนแดดค่ะเราต้องโดนแดดเพราะว่าตัวแดดเนี่ยมันจะมีวิตามินดีมันจะมีวิตามินดีและไอ้เจ้าวิตามินดีที่มันมีอยู่ในอาหารเนี่ยมีน้อยมากมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเพราะแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซึมแคลเซียมกับฟอสเฟตเนี่ยให้มาช่วยสร้างมวลกระดูกได้มันก็จะรักษาพวกโรคกระดูกต่างๆกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรพวกนี้ช่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเราต้องโดนแดดแต่ว่าหมายความว่าแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นนะคะไม่ใช่แดดกลางวันเปรี้ยงๆนะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างอื่นตามมาส่วนเรื่องของกระดูกไอ้กล้ามไอ้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยตัวธัญพืชต่างๆไม่ใช่เฉพาะถั่วเขียวนะคะธัญพืชต่างๆก็สามารถช่วยได้ค่ะสามารถช่วยได้เพียงแต่สูตรของถั่วเขียวที่จะช่วยบำรุงไขข้อใช้คำว่าไขข้อนะคะเขาจะเอาถั่วเขียวตามสูตรของคนจีนน่ะเขาจะเอาถั่วเขียวไปล้างก่อนแล้วก็ใ ผึ่งไว้ให้มันแห้งหลังจากนั้นเอาไปคั่วในกระทะคั่วแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำมันนะคั่วพอให้มันมีติดสีนิดๆเราก็เอามาแช่น้ำพอคั่วเสร็จเรียบร้อยเอามาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแช่น้ำไว้หนึ่งคืนตกเช้าขึ้นมาเราก็เอาไปต้มทั้งน้ำที่แช่ด้วยนะอย่าเทน้ำทิ้งนะเอาน้ำที่แช่นั้นต้มด้วยต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มจะรู้ถั่วเขียวนิ่มได้ยังไงต้องเอามาชิมเพราะถั่วเขียวที่คั่วแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยบานก็เอามาชิมก่อนว่ามันนิ่มแล้วพอนิ่มแล้วเราก็เอาขิงอะค่ะสักแง่งนึงตบพอแตกใส่ต้มลงไปด้วยนะขิงหลังจากนั้นก็ชิมดูน้ำขิงออกรสชาติดีแล้วก็พอดับไฟเราก็เอาถั่วเขียวมารับประทานวันละถ้วยติดต่อกันสัก 2-3 อาทิตย์ก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเว้นไปวันเว้นวัน 2-3 วันกินถ้วยหนึ่งก็ได้ก็จะช่วยเรื่องของไขข้อเส้นเอ็นแต่บางคนกินช่วงอาทิตย์แรกอาจปวดนะคะอาจปวดก็ทนหน่อยแล้วเดี๋ยวอาการปวดก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เส้นเอ็นอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมยังไงคุณหญิงอย่าลืมโดนแดดด้วยนะคะมันจะได้สร้างมวลกระดูกได้ด้วยค่ะ
3: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขออีกหนึ่งอย่างคนเป็นมะเร็งนะกินไก่ได้ไหมคะทุกวันนี้กินแต่ปลาไม่กล้าซื้อไก่กินนะคนเป็นมะเร็งนะจะกินไก่ได้ไหมค่ะ
0: คือมันมีความเชื่อหลายความเชื่อนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เชื่อว่าไก่เนี่ยมันมีสารเร่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินจริงๆเขาแนะนำให้ไปกินไก่บ้าน
3: อ๋อ
0: ค่ะกินไก่บ้าน
3: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: เรากินให้หลากหลายนะคะกินให้หลากหลายเดี๋ยวจะขาดอาหารซะเปล่าๆแล้วเดี๋ยวร่างกายจะสู้กับโรคไม่ได
3: ้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณหญิงค่ะจากสุพรรณบุรี
2: สายแรกผ่านไปนะยังคงเปิดสายนะครับช่วงแรกช่วงนี้น่าจะได้อีกสายหนึ่ง
1: ครับค่ะรออีกสักสายนะคะ022769718นะคะมีคุณรัตดาวันพูดถึงถั่วค่ะเขาบอกว่าคุยเรื่องถั่วแล้วเลยขอเทคนิคต้มถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดให้เปื่อยนุ่มหน่อยค่ะ
0: คือเมื่อกี้เราพูดถึงถั่วเขียวใช่ไหมคะเราพูดถึงถั่วเขียวเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีในการที่จะทำให้ถั่วเขียวมีด่างนิดๆเพื่อลดการอักเสบหรือความเป็นกรดเพราะฉะนั้นถั่วเขียวก็ต้องมีกรรมวิธีในการคั่วแต่จะทำให้เปื่อยนิ่มเนี่ยวิธีการคั่วของถั่วเขียวเนี่ยมันจะไม่เปื่อยนิ่มมันจะเป็นลักษณะจะนิ่มได้ต้องไปรู้ต้องเอามาชิมเองเพราะมันคั่วไปแล้วมันจะไม่บาน เพราะนั้นถั่วทุกชนิดอะค่ะส่วนใหญ่เราแช่ไว้ก่อนอยู่แล้ว1คืนเพื่อให้ต้มง่ายแล้วก็เปื่อยนิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ลองไปทำดูนะถั่วแต่ละชนิดก็จะมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะเราสายว่างอยู่นะคะ022769718โทรเข้ามาได้ตอนนี้ค่ะ
2: คุณพันษานะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
4: คุณหมอเอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยเด้อที่น้ำท่วมน่ะเอาใจช่วย
1: กาฬสินธุ์ท่วมไหมคะ
4: ไม่ค่ะไม่ท่วมหรอกไม่ตกด้วย
1: ไม่ตกด้วยหรออ๋
0: ออ
4: ืมค่ะคุณหมอคะยาอยากถามยาอะไรอ่ะที่เมื่อก่อนนะแฟนของยายเดินไม่ได้แล้วทีนี้พอมีคนนึงเข้ามาบอกให้ไปเอาคุณหมอรู้จักไหมภาษาคนของคุณหมอไม่รู้ยาอะไรยายก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าขาของยายเรียกว่าต้นนางแส้งนะมันเป็นรากนะคะ
0: ต้นอะไรนะคะ
4: รู้จักไหมคะคุณหมอ
1: ต้นอะไรคะ
0: ฟังไม่รู้เลยค่ะว่าต้นอะไร
4: ต้นนางแส้งเขาบอกต้นนางแส้ง
1: นางแก้ว
4: แส้งค่ะแส้งไม่ใช่แก้วพอยายได้มาแล้วไอ้ยายเอามาฝนให้แฟนทานอ่ะแฟนเลยเดินได้ขาบวมเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นอักเสบน่ะ
0: อ๋อค่ะ
4: เอามาทาแล้วมันหายน่ะ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
4: ว่ายาต้นอะไรเป็นพวกไอ้ยาเป็นไอ้โรค ลือดกระดูกกุ่นแล้วเวลาไอ้มันอักเสบมายายก็บวมแล้วก็มาทามันก็หาย
0: ใช้ทาเหรอคะ
4: ต้นอยากรู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงอ่ะ
1: ต้นนางแก้วเหรอ
4: คะที่เอามาให้น่ะมันก็ตายแล้วไม่รู้จักมันก็ตายแล้วไม่รู้จะถามใครนะยายก็สงสัยยายก็อยากถามคุณหมอ
0: ไม่รู้ว่ามันสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยอะไรค่ะ
4: นางมากนะคะยาวๆแล้วลูกมันจะเป็นเหมือนไอ้มะยมน่ะอยู่ในป่านะคะพอเป็นเขาไปกลนมาขุดมาแล้วก็มาทาให้ยายก็หายยายก็พอเดินได
0: ้แล้วคนไปขุดคือใครอะคะแล้วคนไปขุดคือใครคะ
4: แฟนค่ะแฟนไปขุดค่ะ
0: แล้วแฟน
4: เขาเรียกว่าต้นนางแซง
0: รู้จักแต่นางแตกนางแซงนางชมนางจุ่มนะ
4: มันทานแล้วมันหายยายอยากรู้ว่าถ้าคนอื่นรู้ก็ไปหาขุดมาทาน
0: ถ้าคนอื่นรู้ก็บอกด้วย
4: ความเดินไม่ได้เส้นอักเสบ
0: ถ้าคนอื่นรู้ก็บอกด้วยค่ะ
4: ยายทาคนเดียวนี่
0: ยายทาอยู่คนเดียว
4: เวลาปวดมาแล้วยายจะทาแล้วก็หายพอเดินได
1: ้
4: มันมันเบาน่ะ
0: นางอะไรนะคะอีกครั้งได้ไหมคะ
4: ต้นนางแข้งต้นนางแข้ง
1: นางอะไรนะ
4: คุณหมอรู้จักไหมคะมันเป็นรากยาวๆนะคะ
1: นางอะไรนะจ๊ะ
4: นางแข้ง
1: แข้งแซง
4: หมายถึงสาบแช่งอะไรอย่างนี้
1: ตามนางแช่งนางแช่ง
4: อ๋
0: อนางแช่ง
1: นางแช่งนางแช่ง
4: คุณหมอรู้จักไหมคะ
0: ยังไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่นางจุมรู้จักนางชมรู้จักนางแซงมันจะใช่ตัวเดียวกันกับต้นนางแซงหรือเปล่า
4: จะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่ามันลูกมันเหมือนมะยมนะคะห้อยอยู่ใต้ใบมันอ่ะ
0: มันก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะนางแซงมันเป็นเลือดทนงอะค่ะมันน่าจะคนละต้นกันแต่เขาก็ใช้รากเหมือนกันนะ
1: ค่ะคงจะเป็นอย่าง
4: นี้ที่บ้านยายมีเยอะแต่ยายไม่ยายเวลาคนเดินไม่ได้เขามาถามยายก็บอกเอาไปทาเฮ้อก็ยายเดินไม่ได้ยายยังเดินได้เลยนี
0: ่
1: น่าจะเป็น
0: แต่ต้นนางแซงค่ะแต่ว่าม
1: ีคุณวราพร
4: เดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ยายก็เอาวีลแชร์น่ะเดินไปเดินมาได้แล้ว
1: อ๋อคุณวราพรเขาบอกว่าเป็นต้นนางแซงเป็นคนอีสานจะเรียกนางแช่งค่ะอาจารย
0: ์อ๋อถ้านางแซงคือลูกธนงค่ะ
1: อาจจะเป็นต้นเดียวกัน
0: ต้นนางแซงถ้าต้นนางแซงคือลูกธนงเป็นลูกธนงแดงเขาก็จะใช้พวกฝนทาได้เคล็ดขัดยอกได้ดูดหนองได้ปวดฝีได
1: ้
0: ถอนพิษยาเหมื่อยยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ว่าเป็นไม้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้แต่เป็นโลธนงแดงค่ะใช้ส่วนรากของมันในการทำยาถ้านางแซงนะถ้านางแช่งไม่รู้อะไรนะคะ
4: มีส่วนเสียอยู่แล้วที่ยายเอามาทาน่ะ
1: มีส่วน
4: บางคนทาขาทาแขนบาง
0: ถ้าขาทาแขนได้ใครแต่ยาเอาไปทาหน้า
4: ไม่ยายไม่ทาหรอก
0: ถ้าขาทาแขนได้
4: ทาหน
0: ้
4: าที่สวยน่ะยายอยู่ธรรมชาติของยาย
1: จ้ะสวยแล้วค่ะ
0: จ้ะยายสวยแล้วค่ะ
1: จ้ะ
4: ยายเกิดมาธรรมชาติให้ยายมาแล้วพอแล้ว
1: จ้าค่ะ
4: สวยก็เคยสวยแก่มาแล้วก็ให้แก่ให้ขี้เหร่ก็ได้แบบไม่เป็นไรสวยได
1: ้จ้าขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ขอให้เจริญทุกคนเลยค่ะเด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยาย
2: คุ
1: ณยายพรรษาจากกาฬสินธุ์น่าจะใช่ค่ะมีคนที่ฟังทางเพจ Facebook เขาก็แนะนำมาค่ะว่าคนอีสานเรียกว่านางแช่งน่าจะใช่
0: ไม่รู้จักนางแช่งรู้จักแต่นางแซง
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พักสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะได้
1: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ
5: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการค่ะ022769718นะคะและทางเพจ Facebook วันนี้เปลี่ยนเพจนิดนึงนะคะ
1: PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่นี้น่าจะเป็นเพจชั่วคราวตอนนี้เพจเดิมเราจะกลับมาแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไลฟ์เพจเดิมของเราในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่มั้ยพี่พัฒน์วันนี้ PR ก่อน PR นำหน้าแล้วก็เว้นวรรคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามฝากความคิดเห็นได้นะครับถึงอาจารย์มีคำถามมาระหว่างรอสายนะครับ022769718สวัสดีอาจารย์และทีมงานนะครับมีไขมันสูงคุณนีนีมีสุขนะครับไขมันสูงรับประทานกระเทียมดิบมื้อละ3กลีบแต่จะไม่ทานทุกมื้อทานมื้อเดียว9กลีบเลยได้ไหมเหมาเลยขี้เกียจแบ่งนะฮะอาจารย์
0: ค่ะได้ไหมคะ
2: มันก็ทานได้แต่ว่ามันจะระคายเคืองเยื่อบุอะค่ะเยื่อบุช่องปากเรากับบางคนก็ระคายเคืองกับปากอาหารก็การกระจายไปในมื้ออาหารนะคะมันก็จะดีกว่าก็จะช่วยกระจายหรือก็ดูดซับได
0: ้
2: ทางที่ดีก็เป็นปกติเราให้รับสี่กลีบมือสักสามมือมันก็ช่วยได้ถือว่าช่วยได้ดีเลยค่ะก็ดีกว่ากินกระเทียมที่เขาไปบดผงเองดีกว่าก็เพียงแต่ทำให้ราคาคายคือเลี้ยบุช่องปากของเราอะแล้วก็กลิ่นปากเรามันเพิ่มขึ้น
0: อาจารย์ค่ะ
2: ถามว่าจะกินข้าวกลีบก็ได้ค่ะตามสะดวก
0: ค่ะกระเทียมที่ทานนี่เป็นแบบกระเทียมเล็กๆของกระเทียมไทยหรือว่าเป็นกระเทียมของจีนคะกลีบที่ว่า
2: แนะนำกระเทียมไทยค่ะ
0: กระเทียมไทยนะ
2: กระเทียมไทยเพราะถ้ากระเทียมจีนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็มีหลายท่านเอากระเทียมจีน3กลีบเหมือนกันซึ่งก็ใหญ่มากเขาก็มาหั่นเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเขาก็รับประทานแหนมไปกับมื้ออาหารก็เขาก็รับประทานกันได้นะคะเขาเก่งจังเลยแต่ว่าที่เราแนะนำ4กลีบก็คือกระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะ
1: นะครับกระเทียมเราเป็นยาดีจริง
2: วิธีการกินเนี่ยควรจะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บูชลาให้เรียบร้อยนะคะเพราะกระเทียมฝ่อแล้วหรือพวกนี้ถ้าเราไม่ปอกเปลือกอยู่เราจะไม่เห็นปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็ดูกระเทียมให้เป็นเม็ดให้มีอาการฝ่อให้มีจุดดำนะคะแล้วก็ควรจะหั่นครึ่งนึงก่อนเพื่อให้สารสำคัญในกระเทียมอะอะลิซีนอะมันเริ่มทำงานเพราะพอมันโดนออกซิเจนเนี่ยสารตัวนี้จะเริ่มทำงานแล้วก็จะออกฤทธิ์ตั้งแต่การมีความเชื่อตั้งแต่ตอนมึนปอดไปด้วยซ้ำไปแต
0: ่
2: อาจจะมีกลิ่นปากหน่อยนะคะคอยมาระวังด้วย
0: ค่ะเพราะเรากินสดเนาะต้องสะอาด
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับเอาละครับมีสายมาจากอยุธยาคุณอีทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอมาดาวคะฉันอยากจะถามว่ายาที่ไอ้ต้นไม้อ่ะค่ะเอาที่จะเอามาให้คุณหมออ่ะค่ะแต่ปรากฏว่ามันเก็บเอาไว้เป็นนานแล้วมันก็ยังไม่เต็มกล่องอ่ะเนาะก่อนหน้านี้มันก็เลยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เก็บตลอดเลยตอนนี้ก็เก็บตลอดอีกอ่ะค่ะจะขอตู้ปนอนะคะ
0: จ
3: ดได้ค่ะ
2: อ๋อตู้ปนอ5เต้าค่ะ
3: ช้าๆนะคะปน
2: อค่ะ
3: 59ค่ะ
2: ค่ะปนสคือปอปานอนเนนสศลาค่ะ
3: ปอปานอนเนนสศลาค่ะ
2: บางนาค่ะ
3: อะไรนานะคะ
2: บางนา
3: ลานาเหร
2: อบางบอใบไม้สระอาน้องค่ะ
3: บางนาค่ะค่ะ
2: บางนา
0: บางค่ะบาง
3: บางนาอ๋อบางนา
0: ค่ะ
3: บางนาอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะค่ะแล้วอะไรคะ
2: กรุงเทพค่ะ
3: ปทมเนาะ
2: ค่ะ110
3: 110อะไร
2: 260
3: ค่ะ
2: ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ
3: ค่ะ102แค่6แค่5ตัวเหรอคะ
2: 10260เป็นรหัสไปรษณีย์ค่ะ
3: อ๋อเป็นรหัสเหรอคะเป็นรหัส
2: แล้วรหัสไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
3: ค่ะโทรค่ะ
2: 02
3: 706 706
2: 26
3: 26
2: 10
3: ใช่ค่ะ26 10ทวนนิดนึงนะคะ02 706 10ใช่ไหมคะ ค่ะโอ้พี่ก็จะอยากฟังมาหลายเดือนเอาไม่ได้ทันทีมาโทรทีไรก็ไม่รับเราไม่ถึงแล้วอ่ะพวกมาปิดออกเขาปิดออกเราก็ไม่จะทำไง
0: ขอบคุณมากคุณป้าเก่งมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณอีท
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: ป้าอีทนะคะจากอยุธยาค่ะ
1: แฟนๆของเราก็เยอะแยะนะฮะรอที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ต้องสู้กันต่อไปนะถือว่าเป็นสีสันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่โทรมาก็แสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าท่านที่ยังโทรไม่ติดนะโทรไม่สำเร็จก็เรามี Facebook หรือทางจดหมายก็ได้นะครับ Facebook เราก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันมาได้เช่นกันยังคงเปิดสายนะครับ022769718 022769718ครับ
0: มีคุณธนกรถามมาค่ะว่าว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
4: คือมันแล้วแต่ชาวบ้านเรียกได้ค่ะอย่างว่านทรหดแต่บางคนก็บอกคือว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็บอกคนละต้นกัน
0: ค่ะ
4: แต่จะว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดอะค่ะมันปัญหาของมันก็คือไอ้ตัวฤทธิ์สีดวง ที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันคือช่วงทวารมันก็คือลำไส้เราอะค่ะลำไส้เราแต่พอเวลากินแล้วไอ้เจ้าส้วมทวารตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหดตัวลงไปแต่ต้องไปผสมผสานกับการที่ไม่นั่งห้องน้ำนานไม่เบ่งถ่ายแรงต้องกินน้ำและกินอาหารที่มีกากใยมันถึงจะรักษาเจ้าตัวฤทธิ์สีดวงได้สำเร็จค่ะมันไม่ใช่แค่การกินยาอย่างเดียวแล้วมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นบางที่ก็เรียกว่าฤทธิ์สีดวงบางที่ก็เรียกว่าว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็เรียกว่านชลหดแล้วแต่ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะอ่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านนะคะ
0: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์เมฆดาว
4: สวัสดีค่ะ
5: ขอถามให้คุณย่าค่ะคือคุณย่าตอนนี้จะดื่มเครื่องดื่มชนิดของถั่ว5สีอ่ะค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าคะ
4: ถั่ว5สีก็เป็นความหลากหลายอ่ะค่ะของธัญพืชก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ช่วยได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการธัญพืชเนี่ยพวกนี้ช่วยได้ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะ
5: ไม่มีใช่ไหมคะ
4: สารตอนนี้ที่เจตนาที่ดื่มคืออะไรอะคะ
5: ก็ดื่มบางครั้งก็ไม่อยากทานข้าวอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยดื่มไปแก้วนึงประมาณนั้นนะคะ22มิลนะคะซองนึงค่ะสำเร็จรูปค่ะ
4: ในกลุ่มธัญพืชอะค่ะมันจะมีกากใยเขาเรียกเส้นใยแบบละลายน้ำได้ในธัญพืชมันจะมีแล้วก็ในผลไม้ก็มีเช่นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยส่วนพวกกลุ่มธัญพืชต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเปลือกของมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธัญพืชเป็นถั่ว5สีเป็นกลุ่มธัญพืชที่ไม่ได้ขัดขาวอะไรพวกเนี้ยก็จะได้เส้นใยที่ชนิดที่ละลายน้ำได้ด้วยก็เป็นประโยชน์กับร่างกายค่ะแต่ยังไงก็อย่าให้อดอาหารก็แล้วกันนะคะถ้าเบื่ออาหารก็ถ้าเบื่ออาหารก็ดื่มอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมคะ
5: ไม่มีค่ะไม่มีติดจืด
4: โอเคค่ะ
5: วันนั้นจะส่วนมากจะก่อนนอนอะค่ะแก้วนึง
4: เอาได้ค่ะถ้าเธอไม่มีโรคไตนะ
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีก็รับประทานได้ตามปกติค่ะ
5: โรคไตไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มี
4: อะดีจังเลยค่ะ
5: ค่ะเจ็ดที่สองแล้วเปล่าคุณย่า
1: โอ
4: ้โอ้ดีค่ะดีค่ะ
0: แข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: รักษาสุขภาพต่อไปนะครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณอ้อม
1: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณอ้อมนะคะมีเรื่องถั่วค่ะวันนี้คุยกันเรื่องถั่วเยอะหน่อยนะคะที่อาจารย์ให้เทคนิคไปเรื่องถั่วเขาบอกว่าถั่วเนี่ยเขาแช่น้ำนานๆแล้วมันจะมีกลิ่นบูดนะคะอาจารย
4: ์ต้องปกติถั่วที่แช่น้ำนานนะคะเราจะเอาขึ้นมาล้างน้ำก่อนแต่ถั่วเขียวเนี่ยมันคั่วค่ะมันจะไม่มีกลิ่นบูดถั่วเขียวที่บอกเนี่ยจะไม่มีกลิ่นบูดแต่ถั่วที่แช่น้ำแล้วต้องล้างน้ำอีกครั้งนึงค่ะไม่งั้นก็จะมีกลิ่นบูดบางคนก็แช่ไว้แค่3ชั่วโมงเองค่ะไม่ได้แช่ข้ามคืน
0: เดี๋ยวมันจะมี
4: ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องล้างก่อนนะคะ
0: ค่ะค่ะระหว่างนี้รอสายนะคะ022769718เมื่อตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงสูตรของน้ำกัดเท้าใช่ไหมคะที่ดูแลน้ำกัดเท้า
4: จะลาค่ะจะล
1: าสายมาพอดีเลย
0: มีอีกสายนึง
1: ขอทดไว้อีกสักครู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกับคุณสุขเกษมจากอุบลราชธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้บริการทั้ง3ท่านครับ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: เรียนถามคุณหมอครับผมตามหลักการโรคไขมันในเลือดอยากให้มันลดลง เยอะๆหน่อยผมกระเทียมผมก็ทานประจำแต่ว่าผมทำสุกมันจะมีฤทธิ์ยาไหมครับผมตุ๋นใส่ไข่ไข่แดงทุกวันกำใหญ่กระเทียมชิ้นนะครับ
4: เดี๋ยวก่อนไขมันในเลือดสูงตอนนี้กินไข่แดงอยู่กี่ฟองคะ
6: ไข่แดงนี่มีไขมันเยอะใช่ไหมครับ
4: ก็ถ้าไขมันในเลือดสูงไข่แดงก็ต้องพอประมาณค่ะจะกินมากก็ไม่ได
6: ้ก็วันละฟอง
4: วันละฟองไม่มีปัญหาค่ะทานได้ค่ะ
6: ทีนี้เรียนถามคุณหมอว่ากระเทียมสกัดที่เขาขายเป็นสำเร็จรูปมันมีคุณภาพดีไหม
4: ก็ดูเป็นกระเทียมที่ดูกระเทียมที่เป็นสารสกัดค่ะสารสกัดจากน้ำมันกระเทียมอันนั้นก็จะได้สรรพคุณของกระเทียมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่อาหารด้วยนะคะมันอยู่ที่อาหารที่เรากินด้วยถึงเราจะกินสารสกัดกระเทียมมากมายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังกินไขมันสูงอยู่มันก็ลำบากอยู่นะคะ
6: ครับโอเค
4: แล้วไขมันตัวไหนที่สูงล่ะคะไขมันตัวไหนที่สูงอะคะ
6: มันจำไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่เก้าหมอนัดอีกซ้ำรอบนึงจะไปถามหมอฉันติดกระเทียมไขมันตัวไหนเขาให้ยาลดไขมันมาจำทุกเย็นอยู่กินก่อนนอนทุกวัน
1: น่าจะไขมันไม่ดีนะ
4: คือไขมันมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เราคาดไม่ถึงว่ามันก็คือหนึ่งในไขมันเหมือนกัน
6: ในไขมันครับผมก็ยังเป็นเบาหวานมี140-150ประจำการอยู
4: ่อย่างนั้นก็ระวังแป้งกับน้ำตาลด้วยนะคะ
6: ครับ
4: ค่ะ
0: แต่กินกระเทียมช่วยได้
6: กินกระเทียมสดๆมันกินแล้วมันแสบปากครับน้ำเลยเชื่อมันแสบ
4: ใช่ค่ะ
0: ทำเป็นอาหารก็ได้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
6: ก็อาหารแต่ผมคิดว่ามันใส่ไข่ตุ๋นนั่นแหละไข่เล็กๆฟองใส่ตุ๋นเล็กๆหมดด้วยเล็กกินกระเทียมหน่อยหอมหัวใหญ่หน่อย
4: ค่ะดีค่ะ
0: จ้ะขอให้มันไขมันลดนะคะ
6: โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเรื่องไขมันนะ
1: ไ
0: ม่ได้กินกระเทียมค่ะ
1: ถือว่า
0: ในเรื่องสูตรอะไรนะเชื้อราใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ช่วงนี้น้ำกับ
4: เชื้อราที่เล็บค่ะ
0: มีอีกสูตรหนึ่งอาจารย์บอก
4: ค่ะเชื้อราที่เล็บนี่เป็นสูตรในคัมภีร์โบราณค่ะชื่อคัมภีร์โลกนิทานเขาค่อยเอาปูนแดงค่ะปูนแดงที่กินกับหมากอะค่
0: ะ
4: ปูนแดงกินกับหมากแล้วก็ไข่แดงของไข่เป็ดเขาเอาเฉพาะไข่แดงของไข่เป็ดนะคะแบ่งมาส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ผสมกับปูนกินหมากตีให้เข้ากันให้เป็นคล้ายๆเป็นครีมอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาพอกไว้บนเล็บที่เป็นเชื้อรา
0: mm-hmm. อ
4: ันนี้เป็นคัมภีร์โบราณเลยสอนรักษาพวกเชื้อราหรือเล็บที่มีแตกเป็นขุยอะไรพวกนี้ค่ะ
0: mm-hmm.
4: ก็เอาตัวนี้มาพอกจนแห้งก็พยายามแบ่งพอกทุกวันวันละครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการแช่น้ำต่างๆหรือการโดนน้ำต่างๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะทุกครั้งที่ล้างมือทุกครั้งที่มือโดนน้ำพยายามเช็ดให้แห้งก
0: ็
4: จะบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดี
0: เชื้อราจะเติบโตในความชื้นนะคะต้องแห้งไว้ก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: มีสายเข้ามานะคะคุณจำลองจากฉะเชิงเทราค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: ครับผมสวัสดีครับได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: เราคนป่วยเขา
0: ค่ะ
7: ไปเห็นในหนังสือเล่มบอกว่าต้มน้ำหนึ่งชาชิ้นเนี่ยฆ่าไตดีขึ้นตอนนั้นจริงหรือเปล่าครับ
0: ต้มน้ำอะไรนะคะต้มน้ำอะไรนะคะ
7: น้ำกระชายหัวกระชาย
0: กระชายค่ะอาจารย
4: ์อ๋อกระชายได้ยินไหมก็คือต้มน้ำกระชายเพื่อรักษาอะไรนะคะ
7: โร
4: คไต
7: ครับก็ไตดีขึ้นนะถ้าไต
4: จริงๆก็ไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเกลือแร่วิตามินต่างๆเนี่ยกระชายในของคนไทยเนี่ยเขาจัดเป็นโสมชนิดนึงจัดเป็นโสมชนิดนึงเหมือนกันแต่เราจะกินกระชายในเครื่องเทศเครื่องแกงอะไรพวกนี้ก็กินได้ตามปกติแต่ที่เราจะต้มเป็นน้ำเลยเข้มข้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าไม่แนะนำให้ทำรับประทานน้ำสะอาดธรรมดาตามที่คุณหมอแนะนำ น่าจะดีกว่าแล้วก็ไปลดพวกอาหารลดเค็มเครื่องปรุงรสต่างๆลดลงอาการก็น่าจะดีขึ้นแต่การที่เราบอกว่าเราจะไปต้มกระชายกินแล้วเราจะไปกินอาหารที่รสจัดขึ้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ช่วยนะคะมันต้องพร้อมกันหลายๆทางเพื่อจะได้ลดค่าตับทำให้ค่าไตดีขึ้น
7: ค่าไตขึ้นต้องลงขึ้นลง
0: ขึ้นลง
7: สามมากต้องสี่ต้องสี่ขึ้นมาสาม
4: ไม่ค่อยได้ยิน
0: เขาบอกว่าค่าไตขึ้นขึ้นลงลงค่ะเดี๋ยวก็เป็นสี่เดี๋ยวก็เป็นสาม
4: ตอนที่มันเป็นสามเนี่ยค่ะลองดูสิคะว่าเรากินอะไรแล้วเราไม่กินอะไรมันน่าจะเป็นหนทางที่ดี
7: แค่เห็นลูกเขียนมาบอกว่าเนี่ยใช่ถ้าคิดขึ้นเลยเรียนหนังสือของใครคุยกับแม่หมอเอาไปผู้เวช
0: แต่อาจารย์ก็แนะนำบอกว่าทานน้ำดีที่สุดนะคะน้ำเปล่าค่ะ
7: น้ำเปล่าดีครับผมครับ
0: จ้ะทานได้แต่ว่าทานน้ำดีกว่าค่ะนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: ไม่รอเลยนะฮะ
0: คุณจำลองจากเชิงเซา
1: สายเลยทีเดียวนะฮะคึกคักเลยคึกคักกันเลยทีเดียววันนี้วันจันทร์ยังคงเปิดสายนะครับ0227697118รับสายท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันสอบถามคำถามช่วงท้ายนี้น่าจะได้1สายยังทันนะครับ
0: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ0227697918นะคะยังมีคำแนะนำหลายๆคนก็ไลน์เข้ามาส่งข้อความมานะคะค
1: ุ
0: ณแม่แต่แววทักทายมาแล้วก็บอกว่าสับกระเทียมทานกับข้าวอร่อยดีทานทุกวันเลยวันละหัว หัวเดียวพอไหมคะ
4: ก็ดีนะคะเพราะว่าสารโดนออกซิเจนเต็มที่ไปหมดเลยแล้วก็ทำงานได้ดีแล้วก็ลดความปลาความเผ็ดของกระเทียมลงได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นชิ้นเล็กๆคู่กับข้าวก็น่าจะได้ประโยชน์ค่ะ
1: สมุนไพรของเราสายสุดท้ายครับคุณนิดจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะอยากทราบว่าจะทานอะไรดีก็จะให้น้ำตาลมันลดเด้อค่ะทุกวันนี้ทานไอ้นี่วันละขี้นกต้มอะค่ะ
4: แล้วยังไงคะ
8: มันไม่เห็นดันลงเลยกินทุกวันเลยวันละ5-6ลูกกินจะอ้วกอยู่แล้ว
1: มันก็ไม่ได้อร่อยมากเลย
0: ทานอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะ
8: แล้วก็ล้างจืดต้มกับใบเตยอ่ะกินน้ำมันวันละแก้วค่ะได้ไหมคะ
4: กินยาเบาหวานกินยาเบาหวานด้วยไหมคะ
8: ด้วยค่ะ
4: แล้วกินล้างจืดด้วยมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะคะ
8: ล้างจืดทานได้ไหมคะ
4: ล้างจืดเนี่ยทานได้แต่ไม่ควรทานพร้อมกับยาเบาหวานหรือใกล้กับยาเบาหวานเวลาที่เราจะกินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล
8: ทานยาเบาหวานรอบเช้าไปแล้วทานน้ำล้างจืดบ่ายค่ะ
4: บ่ายนะโอเคค่ะแต่ถ้าตัวเบาหวานไม่ลดสักทีเนี่ยสงสัยล้างจืดไว้ด้วยนะคะเพราะล้างจืดก็จะถอนยาไปด้วยนอกจากถอนพิษแล้วถอนยาด้วยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สังเกตด้วยว่าเรามีความเครียดร่วมด้วยไหมนะคะความเครียด
8: ไม่เป็นอะไรเลยค
4: ่
8: ะ
4: อ้าวดีค่ะดีแล้วก็แป้งเราเยอะเกินไปหรือเปล่าม
8: ี
4: น้ำตาลตัวไหนแฝงที่เราไม่รู้หรือเปล่าต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะ
8: แล้วไอต้มน้ำไอลูกใต้ใบทานได้ไหมคะไม่เกี่ยวกับไตไหมคะ
4: ต้มน้ำลูกใต้ใบมันก็เป็นยาลดขมเพื่อลดไข้อะค่ะแล้วก็สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะแต่ว่าจะลดน้ำตาลเลยมันก็คงพอๆกันกับมะระขี้นกอะค่ะ
8: เ
4: ลย
8: ค
4: ่
8: ะ
4: ค่ะแล้วก็น้ำก็ขมพอกับมะระขี้นกเลยค่ะ
8: ขมค่ะ ไม่อยากถามว่ามันเกี่ยวกับไตไหมคะ
4: ถามว่าเกี่ยวไหมจะตอบไม่เกี่ยวก็ไม่ได้จะตอบว่าเกี่ยวเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันมีไตมารออยู่เราต้องคอยระมัดระวัง
8: เรื่องของการอาหารการกิน
4: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะกับการที่จะรับประทาน
8: วันละแก้วนั้นเองค่ะวันละแก้วนั้นเอง
4: ค่ะได้ค่ะ
0: กินน้ำเปล่าเยอะๆนะคะ
4: แต่ว่าอย่าลืมน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดแล้วก็พยายามรักษาค่าน้ำตาลไว้
8: ค
0: ่
8: ะค่ะ
0: ค่ะอ
8: ยากถามมันจะไม่ยอมลดสักทีคุ้มใช่มากเลย
4: ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: อายุจะ70แล้วค่ะ
4: หรอโอเคค่ะได้เดินบ้างไหมคะ
9: ก็เดินทั้งวันอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเพราะมันเดิน
4: ไม่ค
9: ่
4: ะวิธีการเดินมันต้องเดินต่อเนื่องไม่หยุดค่ะมันต้องเดินต่อเนื่องไม่หยุดเดินในบ้านเดินแล้วมันหยุดเดินแล้วมันหยุดเราต้องเดินไม่หยุดเลย
9: ก็เดินตอนช่วงเด่นค่ะประมาณชั่วโมงนึงเดินแบกแขนไปแบกแขนมาอะไร
4: ดีค่ะดีค่ะทำอย่างนั้นละค่ะน้ำตาลจะลง
0: ขอให้หายไวๆนะคะขอให้ลดน้ำตาลได้นะคะ
9: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณนะ
4: คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้คลินิกเปิดปกตินะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
9: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือP-Moveเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานสปสช.มาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
10: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกียรติทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่ ดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับส่วนพิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้สร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีแกนสันหลังนะครับและก็เป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการวิวัฒนาการและก็พัฒนาร่างกายที่ดีหลากหลายประการนะครับรวมทั้งมีระบบประสาทที่เจริญก้าวหน้าสามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อมและก็มีขนาดของร่างกายและรูปพรรณสันฐานที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีลักษณะเด่นก็คือมีต่อมน้ำนมนะครับที่มีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้นนะครับเพื่อผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงลูกวัยแรกเกิดนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขนเป็นเส้นๆหรือขนอ่อนนะครับปกคลุมทั่วร่างกายเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกายนะครับยกเว้นสัตว์น้ำที่ไม่มีขนนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่จัดอยู่ในประเภทสัตว์กลุ่มใหญ่ก็คือมีจำนวนประชากรประมาณ 4,500 ชนิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับนกที่มีประมาณ 9,200 ชนิดนะครับแล้วก็ปลา 20,000ชนิดนะครับรวมทั้งแมลงอีกประมาณ 800,000 ชนิดนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์บกเช่นสุนัขช้างลิงเสือสิงโตจิงโจ้เม่นหนูเป็นต้นนะครับสำหรับสัตว์น้ำที่จัดเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็ได้แก่โลมาวานนะครับแล้วก็พยูนนะครับแต่สำหรับสัตว์ปีกประเภทที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะเป็นค้างคาวนะครับซึ่งกระรอกบินและก็บ่างนั้นไม่จัดอยู่ในประเภท

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
2: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
1: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
2: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าแลกคอนเสิร์ตฟรีต้นชอบมาก
4: ชอบเลย
3: แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ข้องแจกตั้งฟรีๆรับรองว่าได้แน่ๆปันนี้ต้นชอบมาก
4: เอ้าใครเราอีไม่ชอบ
3: แล้วถ้าคุณสมัครกลับเลือกตั้งให้แล้วก็ให้เพื่อเข้าไปทอนทุนคืนปันนี้ต้นชอบมาก
4: ท่านปันนี้ไม่เอา
3: ถูกต้องที่สุดครับซักซี่ข้องเราอยากให้ผู้สมัครกลับเลือกตั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทอนทุนคืนทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
5: ดังนั้นถ้าพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งให้โทรไปแจ้งได้ที่ไส้ด่วน1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.
6: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
8: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้ง

0: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื้องเรื่องเลือกตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองทางสวท FM 107.25 MHz และสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังผ่าน Facebook Liveสวท.ระนอง FM 107.25 เราจะพบกันในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่1 3 5ของทุกเดือนในเวลา 14.00 นถึง 15.00 นวันนี้กับผมนะครับนายเลิศพรชัยนครพัฒน์พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการรับหน้าที่ดำเนินรายการคู่กับ
1: ค่ะพี่ดาริยาเบนอุมาค่ะหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งรายการมีส่วนร่วมนะคะก็วันนี้เราก็จะนำเรื่องราวดีๆนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องราวดีๆในจังหวัดระนองนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ก็อัปเดตสถานการณ์เรื่องน้ำเรื่องฟ้าเรื่องฝนกันนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะตอนนี้กรุงเทพก็บางส่วนก็ยังท่วมอยู่นะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็ยังท่วมอยู่บางที่ก็สัปดาห์นึงแล้ว10วันแล้วนะคะก็อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่ก็น้ำนิ่งขังจนกลายเป็นน้ำเน่าเสียแล้วนะคะแล้วทางรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าจะรับในการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะคะส่วนในจังหวัดระนองนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมาจากทางเพจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะคะระดับน้ำในจุดติดตามหลักยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังนะคะและจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมระบบแจ้งเตือนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดวัดจุดตรวจวัดระดับน้ำนะคะแล้วก็เรือท้องแบนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ในส่วนหนึ่งนะคะหากมีกรณีฉุกเฉินนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการณ์นะคะในช่วงดินฟ้าอากาศในช่วงวันที่4ถึง12ตุลาคม2569นะคะว่ายังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในวันที่7ตุลาคมนะคะจังหวัดระนองนะคะก็อยู่ในพื้นที่ที่จะเสี่ยงฝนตกหนักนะคะและช่วงวันที่8ถึง12นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะจังหวัดระนองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตามสถานการณ์ติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการนะคะอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในส่วนของใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ติดน้ำก็ต้องเฝ้าระวังนะคะอาจจะเตรียมในการที่ว่าถ้าเกิดมีน้ำฉับพลันแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างไรเช่นเครื่องใช้ในบ้านเครื่องไฟฟ้าในบ้านแล้วก็ต้องเตรียมแผนล่วงหน้าว่าเราจะยกยังไงเราจะเตรียมความพร้อมยังไงแล้วก็อาจจะเตรียมอาหารแห้งนะคะไว้บางส่วนไข่อะไรเงี้ยค่ะไว้บางส่วนนะคะเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะฝากเบอร์ติดต่อไว้นะคะของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะหากมีเหตุด่วนฉุกเฉินนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข077-800-190 0770-800-191นะคะในส่วนของสายด่วนก็โทรไปที่1784นะคะตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นสายด่วนนะคะเน้นย้ำอีกที1784ค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำฟ้าฝนนะคะจากวันนี้ไปจนถึงวันที่12ตุลาคมก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะยังไม่สามารถวางใจได้เพราะว่ายังมีฝนตกหนักอีกหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคใต้แล้วก็ในหลายๆพื้นที่ของประเทศก็ยังมีฝนตกอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะค่ะตรงนี้ค่ะพี่ต่อมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับก็นะครับในสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับวิกฤตน้ำเนี่ยนะครับถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับประชาชนนะครับจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยบางบ้านนะครับไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวในการอพยพหนีนะครับเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยท่วมนะครับหลายเมตรมากเลยนะครับแล้วก
1: ็
0: เราไม่สามารถที่จะ1ขนย้ายได้ทันเวลานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเตรียมนะครับข้าวสารอาหารแห้งไว้นะครับเวลามีน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกไปซื้อของข้างนอกได้นะครับก็ต้องรอนะครับจากหน่วยงานทางราชการนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับประชาชนแต่นะครับอย่างที่ว่านะครับก็หน่วยงานราชการนะครับบุคลากรก็อาจจะน้อยนะครับอาจจะเข้าไปไม่ครบทุกหมู่บ้านนะครับก็ทำให้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับเราก็ต้องนะครับเตรียมเฝ้าระวังอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้ล่วงหน้าถ้าเป็นไปได้ก็เราก็ควรจะซื้อข้าวสารอาหารแห้งหรือว่านะครับวัสดุต่างๆนะครับเตรียมไว้ในบ้านนะครับ
1: เตรียมไว้เตรียมไว้
0: บ้านที่มีน้ำท่วมเปียกวัดที่มีน้ำท่วมบ่อยๆหรือว่าเป็นทางผ่านน้ำนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็ควรที่จะมีข้าวสารอาหารแห้งไม่ว่าจะเป็นมาม่าปลากระป๋องนะครับติดบ้านไว
1: ้น้ำดื่มเนี่ยค่ะสำคัญน้ำดื่มน้ำสะอาดเนี่ยค่ะสำคัญมากค่ะข้าวสารอะไรเงี้ยค่ะก็สำคัญก็ถือว่าเป็นอะไรก็ในช่วงจังหวะที่ความช่วยเหลือจากทางรัฐยังไปไม่ถึงถ้าเรามีสิ่งของพวกนี้เตรียมไว้บ้างนะคะมันก็จะไม่เดือดร้อนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็ขอให้เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เราจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะค่ะก็สำหรับช่วงแรกของทางรายการก็เรานำสิ่งดีๆเรื่องนี้มาฝากแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปก็มีเรื่องราวอะไรบ้างค่ะติดตามค่ะ

0: ครับก็เข้าสู่ในช่วงที่2นะครับของรายการคุยเฟื้องเรื่องเลือกตั้งนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองนะครับก็ในช่วงที่2นะครับก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมอยู่นะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องนะครับเวลามีน้ำท่วมก็จะมีทางด้านจิตนะครับอาสาต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับในภูมิภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางรดจิตอาสานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกกต.นะครับแล้วก็ยังมีนะครับทหารจิตอาสานะครับแล้วก็เครือข่ายนะครับจิตอาสาภาคประชาชนนะครับได้เข้าช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากที่ผมเอ่ยมาแล้วก็ยังมีนะครับดารานะครับนักแสดงนักร้องหรือว่าพิธีกรหรือว่าพวกอินฟูต่างๆนะครับก
1: ็มูลนิธิต่างๆนะคะ
0: มูลนิธิต่างๆนะครับก็ได้ไป
1: ช่วยเหลือ
0: ช่วยเหลือนะครับบางคนก็ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งนะครับ
1: ช่วยเท่าที่ช่วยได้ตามพละกำลังเนาะบางคนถนัดเรื่องไหนก็ช่วยเรื่องนั้นเนาะบางคนก็ช่วยขนผู้ป่วยบางคนก็ช่วยทำอาหารแจกบางคนก็ช่วยในการยกเข้าของบางคนก็มีตอนนี้พี่เห็นล่าสุดมีการลงหาเครือข่ายช่วยในการทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยก็ช่วยในเรื่องราวที่ตนถนัดค่ะพี่ต่อ
0: ครับการปฏิบัติงานนะครับของจิตอาสาและหน่วยงานนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับก็จะเป็นการระดมนะครับนักศึกษาวิชาทหารระดมจิตอาสากว่า 5,000 นายนะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนนะครับการกรอกและลำเลียงนะครับกระสอบทรายนะครับเสริมแนวป้องกันน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยน้ำเหนือก็จะมาเรื่อยๆนะครับถ้ามีฝนตกนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมนะครับแจกอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นนะครับซึ่งหลายๆครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนเป็นอย่างมากพอช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ขาดข้าวของเครื่องใช้พอหลังน้ำลดเนี่ยก็ต้องซ่อมแซมบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับในการซ่อมแซมบ้านก็ต้องรอเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลที่ดูจากในข่าวก็ได้เซ็นอนุมัติเงินหลายพันล้านนะครับที่จะลงไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่เห็นว่าหลังนึงได้ไม่ถึงหมื่นนะครับประมาณ 8-9,000 บาท
1: 9,000 บาท
0: ครับ
1: ใช่ก็มีเงื่อนไขที่กำหนดอยู่นะคะว่าจะต้องลงทะเบียนอย่างไรเข้าไปในแอปพลิเคชันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีวิธีการอยู่นะคะก็ต้องใครที่ประสบเหตุตรงนั้นก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่เห็นก็คือจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลยืนยันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะ
0: ว่าเงินจำนวนเนี้ยอาจจะดูแล้วน้อยแต่คือว่าบางบ้านก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ใน
1: ก็จำเป็นค่ะ
0: นะครับในช่วงเร่งด่วนนะครับส่วนหลายๆบ้านอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องนะครับอาจจะต้องไปกู้ยืมหรือว่าไปหน่วยงานของทางธนาคารเพื่อมาปรับปรุงซ่อมแซมนะครับเพราะว่าทางบ้านผมก็เคยเราอยู่ชุมพรก็เคยน้ำท่วมนะครับก็จะรู้ถึงปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะหลังจากน้ำลดเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพังหมดเลยนะครับก็ต้องซื้อเข้าบ้านเนี่ยกว่าจะกลับมาตั้งตัวได้เนี่ยก็ใช้เวลานับนานเลยนะครับส่วนการอพยพนะครับก็ทางรัฐก็ได้ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายเด็กผู้สูงอายุนะครับและกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางและรถจะติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมเช่นย่านนะครับกรุงเทพนี่เยอะแยะเลยนะครับที่รถน้ำท่วมนะครับเราเข็นก็บอกว่าเราถอดบทเรียนจากน้ำท่วมที่หาดใหญ
1: ่
0: นะครับก็จะมีพวกน้ำท่วมแล้วก็รถเสียหายทีเนี้ยมาที่กรุงเทพแล้วครั้งนี้ก็มีรถอาจจะเสียเป็นจำนวนเยอะนะครับเพราะว่าจมอยู่กับน้ำเป็นเวลานานอาจจะต้องซ่อมแซมแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่ปกติเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับ
1: ด้วยความที่มาค่อนข้างเร็วก็เลยตั้งตัวไม่ติดไม่ติดก็ไม่ทันได้จะขยับรถหรือพารถไปเก็บไว้ในที่สูงเนาะก็รถก็จมอยู่ในน้ำเลยก็เห็นแล้วก็เสียใจเนาะถ้าเป็นรถของเราทรัพย์สินเราเสียหายเราก็เสียใจอะค่ะใช่
0: ครับแล้วก็โชคดีนะครับที่เราอยู่ที่จังหวัดระนองนี่น้ำจะท่วมยากหน่อยนะครับ
1: ค่ะแต่ก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่เขาอยู่ใกล้ริมน้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่
0: นะครับในส่วนนี้นะครับก็ฝากถึงนะครับว่านะครับเรานะครับจิตอาสาเนี่ยช่วยได้หลายอย่างนะครับอาจจะช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้ก็ได้นะครับช่วยโอนเงินให้ผู้นะครับ ประสบภัยก็ได้นะครับเราอาจจะส่งกำลังใจไปให้แต่คนที่อยู่หน้างานจริงๆที่ผมได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับหรือว่าเราดอจิตอาสาอะไรก็ถือว่าเสียสละอุทิศตนนะครับให้กับสังคมโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าไม่กลัวว่าตัวเองจะต้องนะครับถ้าไปช่วยแล้วอาจจะต้องเรือคว่ำหรือว่าจมน้ำหรือว่าตกท่ออะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ในส่วนนี้นะครับกับคนที่ไปช่วยในงานนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับในช่วงนี้นะครับก็ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโครงการตอนนี้ยังไม่มาทีนะครับงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมเนี่ยตอนนี้ได้เคลียร์แบบเหมือนกับว่า
1: ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2570ก็ถือว่าโครงการเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นแล้วก็ของปีงบประมาณ2519เราก็ได้เคลียร์แล้วเราก็ได้รายงานหมดแล้วซึ่งทีเนี้ยในไตรมาสแรกเนี่ยในเรื่องของโครงการเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนรอในเรื่องของนโยบายก่อนว่าเราเนี่ยจะทำอะไรแต่ในส่วนเดือนตุลาเนี่ยยังไม่มีก่อนก็จะเป็นในส่วนของงานสำนักงานก็จะเป็นในเรื่องของการปิดงบประมาณรายงานงบประมาณประจำปีการตรวจนับวัสดุคงเหลือตรวจนับครุพันธ์คงเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะในส่วนของงานจัดการเลือกตั้งก็ยังไม่มีองค์กรกรณีครอบครัวเนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วก็ในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างก็ยังไม่มีค่ะก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยที่เขามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลายแห่งนะคะก็อาจจะมีเสียชีวิตบ้างอาจจะมีลาออกบ้างนะคะก่อนกำหนดอาจจะต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างแต่ว่าด้วยพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยจำนวนมันค่อนข้างน้อยก็มีแค่30แห่งเองนะคะก็ยังไม่มีใครที่เข้าสู่โหมดที่จะต้องเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตรงนี้นะคะก็ถือว่าตอนนี้งานเราก็รองานนโยบายเท่านั้นนะคะในส่วนของงานจัดการเลือกตั้งตอนนี้ก็ถ้าจะมีนะคะพี่ต่อก็เป็นงานที่เราเข้าไปสนับสนุนการเลือกตั้งผู้แทนประกันสังคมค่ะซึ่งครั้งแรกที่เราเคยมาพี่ดาเคยมานำเสนอเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ไปกันยายนนะคะซึ่งให้ข้อมูลไปว่าจะมีการเลือกตั้งผู้แทนประกันสังคมนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569แต่เนื่องจากในห้วงเวลานั้นนะคะตั้งแต่วันที่25ต่อเนื่องมาวันที่26เนี่ยหลายๆพื้นที่นะคะประสบเหตุในการอุทกภัยอย่างรุนแรงนะคะในหลายพื้นที่ในหลายๆจังหวัดในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะสถานการณ์น้ำไม่ค่อยดีเลยดังนั้นนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งของประกันสังคมอะค่ะชุดใหญ่ที่ส่วนการที่กรุงเทพก็เลยประชุมแล้วก็มีการลงมติให้เลื่อนค่ะพี่ต่อนะคะจากเดิมนะคะที่มติครั้งแรกว่าจะให้เลือกตั้งวันที่27กันยา2569ก็เลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่11ตุลาคม2569ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี
0: ้
1: นะคะซึ่งตอนนั้นเราเคยบอกว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตกลายเป็นว่ายังไม่ได้เลื่อนไปก่อนนะคะก็ทางในส่วนของจังหวัดระนองเองหมายถึงว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เลยเพราะว่าตอนที่เขาออกประกาศเนี่ยเป็นช่วงบ่ายของวันที่26แล้วเพราะว่ายังลังเลอยู่ว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเพราะว่าเราจะเลือกตั้งบางส่วนไหมหรือว่าเฉพาะในส่วนเว้นไว้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าเลือกตั้งบางส่วนอ่ะมันก็จะยังนับคะแนนไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าถ้านับคะแนนเนี่ยผลออกมาบางส่วนเนี่ยมันจะมีผลกระทบว่าอ๋อคนนี้นำนะฝ่ายนี้นำนะอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นการชี้นำเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีการลงคะแนนมันก็นับไม่ได้มันก็จะเหมือนกับว่าเป็นการเลือกตั้งสองครั้งอยู่ดีก็ต้องมานับอีกครั้งนึงนะคะก็เลยเอาเป็นว่าให้เลื่อนออกไปพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเบอร์เดียวกันทั่วประเทศไงก็เลยให้เลื่อนออกไปก่อนก็เลยเลื่อนเป็นมติก็ให้เลื่อนเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะคะซึ่งในรายละเอียดก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะว่าจังหวัดระนองนะคะก็ยังมี13หน่วยเลือกตั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใน13หน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีที่เลือกตั้งเนี่ยในทุกๆอำเภอเลยนะคะในทุกๆอำเภอสำหรับอำเภอเมืองนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีที่เป็น นายจ้างนะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นลูกจ้างอ่ะก็ไปเลือกที่หอประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคารมีทั้งหมด5หน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็ที่ละอุ่นนะคะแล้วก็พื้นที่ต่างอำเภอนะคะตั้งแต่ละอุ่นสุขสำราญกระเปอแล้วก็กาบุรีก็จะไปใช้ที่หอประชุมอำเภอของแต่ละอำเภอเนี่ยเป็นสถานที่เลือกตั้งนะคะเราก็ไปที่หอประชุมเลยใครที่เป็นผู้ประกันสังคมไว้นะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องลงทะเบียนก็เลือกตั้งได้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนก็เลือกตั้งได้เพราะเนื่องจากมีการไปร้องต่อศาลปกครองตอนแรกให้มีการลงทะเบียนก็ไปร้องต่อศาลปกครองก็ยกเลิกไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้ถ้าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขนะคะที่ส่งเงินประกันครบสามารถขึ้นทะเบียนครบ6เดือนส่งเงินประกันครบ3เดือนในรอบ6เดือนอะไรเงี้ยเข้าเกณฑ์เงื่อนไขทั้งหมดก็จะเป็นชื่อจะมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของว่าเลือกตั้งอย่างไรบัตรเลือกตั้งอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักฐานในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้าพี่ดาจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะช่วงนี้ฟังพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ
0: ครับ

0: ก็เมื่อกี้ก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลของการเลือกนั่งผู้แทนประกันสังคมนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างนะคะใครอยู่ในระบบนี้นะคะก็สามารถไปเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นย้ำว่า4โมงเย็นนะคะ16นาฬิกานะคะซึ่งจะแตกต่างกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเวลาจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเผลอนะคะปิดหน่วยเลือกตั้งที่เวลา16นาฬิกานะคะแล้วก็รูปแบบการเลือกตั้งก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะบัตรเลือกตั้งนะคะกรณีที่เป็นใครที่เป็นนายจ้างนะคะก็จะได้บัตรเลือกตั้งสีฟ้านะคะถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสถานะเดียวนะคะตรงนี้นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราไปเลือกตั้งส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเรามันจะมีตัวเลขไว้ใช่ไหมคะว่าเบอร์1 2 3 4 5แล้วเราก็ไปกานะคะในช่องทำเครื่องหมายกาเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมให้ตรงกับหมายเลขที่เราเลือกแต่การเลือกตั้งประกันสังคมไม่ใช่ค่ะการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยมันจะมีช่องนะคะให้เราเขียนตัวเลขนะคะทั้งหมด7ช่องนะคะเขียนตัวเลขทั้งหมด7ช่องไว้ก็คือตามจำนวนที่คุณเลือกได้สูงสุดไม่เกิน7หมายเลขนะคะคุณจะต้องจำนะคะจำหมายเลขผู้สมัครที่เราต้องการเลือกนะคะโดยฝ่ายนายจ้างเนี่ยจะมีผู้สมัครทั้งหมด85หมายเลขนะคะแต่จะมีผู้ขาดคุณสมบัติเนี่ยโดนถอดออกไปทั้งหมด7หมายเลขนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปดูว่าหมายเลขที่โดนถอดไปอ่ะหมายเลขอะไรถ้าคุณไปเลือกอ่ะช่องตรงนั้นน่ะก็จะกลายเป็นบัตรเสียบางส่วนไปนะคะจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนนะคะกรณีฝ่ายผู้ประกันตนจะมีทั้งหมด109หมายเลขนะคะแล้วก็จะถูกมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติถูกถอนชื่อออกไปทั้งหมด7หมายเลขเช่นกันนะคะเพราะว่า7หมายเลขตรงนี้ถ้าเราเลือกไปเนี่ยหมายเลขเหล่านี้ก็จะเป็นบัตรเสียบางส่วนเช่นกันจะไม่ถูกขานเป็นคะแนนนะคะเราก็จะต้องไปศึกษาดูนะคะว่ารักใครชอบใครเป็นใครบ้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเลือกได้นะคะเมื่อเราได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วเราก็ไปเขียนนะคะตัวเลขที่เราจะเขียนเนี่ยเป็นตัวเลขอาราบิกนะคะเช่นพี่ต่อชอบหมายเลข200นะคะพี่ต่อก็จะต้องเขียน200ด้วยเลขอาราบิกถ้าเขียนเลขไทยก็ไม่ได้นะคะพี่ดาชอบหมายเลข300ก็เข้าไปเขียน300ตรงนี้นะคะจะเท่ากับจำนวนที่เขากำหนดไว้ก็คือไม่เกิน7หมายเลขรักแค่คนเดียวเขียนแค่คนเดียวได้ไหมได้2คนได้แต่ต้องไม่เกิน7นะคะและถ้าเราไปแล้วนะคะเราไม่อยากจะเลือกใครเลยนะคะจะมีช่องอีกช่องนึงนะคะเขาเรียกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนช่องนี้นะคะจะแตกต่างจากช่องด้านบนก็คือจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทในตำแหน่งตรงนี้นะคะตรงเนี้ยต้องทำเป็นเครื่องหมายกากบาทและจะแตกต่างจากข้างบนข้างบนเนี่ยถ้าเลือกผู้สมัครต้องเขียนหมายเลขอาราบิกแต่ถ้าไม่เลือกใครเลยต้องกาเป็นเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นนะคะถึงจะตรงนี้ถือว่าไม่เป็นบัตรเสียถ้ากาเครื่องหมายเลือกผู้สมัครด้วยนะคะมากาเครื่องหมายกากบาทที่ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนด้วยอันนี้ก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีเลยนะคะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกเพียงบางส่วนจะเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกใครเลยนะคะตรงนี้ต้องตัดสินใจให้ดีนะคะในส่วนของหลักฐานการแสดงตนอ่ะมาถึงหลักฐานการแสดงตนเนี่ยขอพูดถึงในส่วนประเด็นของลูกจ้างก่อนลูกจ้างเนี่ยจะมีทั้งหมด3มาตราที่เป็นลูกจ้างประกันสังคมนะคะก็คือมาตรา33 39 40นะคะเราสามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้ว่าเราเนี่ยใช้สิทธิ์อยู่ที่หน่วยไหนถามว่าตรวจสอบได้ที่ไหนคะมันจะมีแอปพลิเคชันนะคะซึ่งประกันสังคมเนี่ยบางคนก็โหลดบางคนก็ไม่โหลดจะชื่อว่าแอปพลิเคชัน SSO Plusนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้หรือมาดูรายชื่อที่บัญชีรายชื่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองก็ได้แต่ว่าคิดว่าวิธีที่3นี่น่าจะไม่ค่อยสะดวกเป็นว่าเข้าแอปพลิเคชันกับเข้าเว็บไซต์เนี่ยจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็เข้าไปคีย์เลขประจำตัว13หลักเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนนะคะเราก็ไปที่หน่วยนั้นนะคะในจังหวัดระนองก็มีทั้ง5อำเภอนะคะอำเภอละ1จุดนะคะหลักฐานที่ใช้นะคะก็คือเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปเลยค่ะก็บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ ก็สามารถใช้ได้กรณีที่หาบัตรประชาชนไม่เจอก็สามารถนำบัตรประชาชนที่ออกโดยงานของรัฐนะคะที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็มีรูปถ่ายแล้วก็ยังไม่หมดอายุนะคะกรณีใครที่มีแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐนะคะในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ในมือถือก็สามารถใช้ได้เช่นไทยดีนะคะก็สามารถใช้ได้แต่ต้องนำไปเปิดโชว์ต่อหน้ากรรมการเลยนะคะหรือใบขับขี่ดิจิตอลนะคะQR ไลซินหรือว่าบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันพวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะบางคนบอกว่าโอ๊ยเขาไม่พกบัตรประชาชนแล้วเขาพกมือถือแล้วก็สามารถเอาแอปพลิเคชันตรงเนี้ยไปยื่นแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะคะหลังจากที่ยื่นแสดงตนแล้วเราก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วก็การเข้าคูหาเขียนหมายเลขจะบอกว่ากาเครื่องหมายไม่ได้แล้วมันจะไม่เหมือนกับรูปแบบของการเลือกตั้งกกต.จะต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ตนต้องการเลือกแล้วก็จากนั้นก็นำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงไปในหีบบัตรลงคะแนนเมื่อปิดการลงคะแนนเวลา 16:00 นก็จะมานับคะแนนกันนะคะเราก็จะรวมคะแนนทั่วประเทศนะคะเพราะว่าหมายเลขเนี่ยจะเหมือนกันหมดทั่วประเทศเลยนะคะก็จะต้องเอาคะแนนเนี่ยทั้งทุกจังหวัดเนี่ยมารวมกันว่าใครจะได้รับเลือกตั้งกรณีนายจ้างนะคะนายจ้างเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะนายจ้างเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือสถานะที่เป็นบุคคลธรรมดากับนายจ้างที่เป็นสถานะนิติบุคคลนะคะสถานะที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะบุคคลธรรมดาเช่นร้านซ่อมรถอะไรเงี้ยค่ะร้านอะไรทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคลนะคะก็เป็นนายของตัวเองเป็นเจ้าของร้านก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยใช้หลักฐานการแสดงตนเหมือนกับลูกจ้างเลยคือบัตรประชาชนที่หมดอายุบัตรอื่นๆของทางรัฐหรือแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยใช้ได้หมดแต่กรณีที่นะคะเป็นนิติบุคคลเช่นบริษัทจำกัดห้างส่วนจำกัดเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ที่จดตั้งเป็นนิติบุคคลมีหลายคนจะให้ทุกคนมาเลือกไม่ได้นะคะหรือคนหนึ่งคนมีหลายบริษัทจะไปเลือกทุกบริษัทก็ไม่ได้มันจะต้องมีการมอบหมายว่าจะให้ใครเนี่ยเป็นผู้แทนในของแต่ละบริษัทเนี่ยมาเลือกนะคะซึ่งผู้แทนตรงเนี้ยก็จะต้องมีอำนาจทำการในบริษัทนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมอบฝ่ายบุคคลจะไปมอบลูกจ้างให้มาไม่ได้ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดำเนินการในบริษัทนั้นได้ก็จะให้มอบหมายเนี่ยมาแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานการรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนอันนี้เขาต้องเตรียมแล้วซึ่งบริษัทพวกนี้เขาจะรับรู้แล้วเขาจะต้องเตรียมมานะคะอันที่2ก็คือหนังสือมอบหมายกระทำการแทนนิติบุคคลนะคะซึ่งจะต้องมีผู้ก่อการเนี่ยมอบแล้วก็มอบให้กับใครนะคะผู้มอบก็จะต้องเซ็นผู้รับมอบก็ต้องเซ็นแนบสำเนาบัตรมาแล้วก็ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานทั้ง2ตัวเลยทั้งหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ตนเนี่ยมาทำการแทนผู้ก่อการทั้งหมดแล้วก็รวมถึงหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนก็คือบัตรประชาชนหรือแอปพลิเคชันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องถือมากรณีนิติบุคคลเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็จะทางประกันสังคมก็จะมีการตรวจสอบว่าเอ๊ะคนที่มาเลือกตั้งเนี่ยมีการเลือกซ้ำซ้อนไหมก็จะต้องเข้าไปในกระบวนการตรวจสอบด้วยก็อาจจะต้องใช้เวลาในส่วนของตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีหลายหน่วยเลือกตั้งแล้วก็มีผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานค่อนข้างหลายคนนะคะก็จะมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมด5คนนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยเหลือจากประกันสังคมอีก2คนเป็น7คนแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบก็จะเป็นตำรวจกับอส.เนี่ยอีก2คนเพราะฉะนั้นหน่วยหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด9คนก็จะช่วยเหลือสลับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะนานก็เราก็ถ้าใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ลองดูถ้าฝนฟ้าอากาศดีก็ไปใช้สิทธิ์แต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็เราก็ค่อยไปทำธุระอย่างอื่นวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าฝนฟ้าไม่ดีในวันนั้นก็อาจจะดูบรรยากาศตรงนี้นะคะก็ยังรอลุ้นรอเชียร์ว่าใครจะเป็นผู้แทนผู้ประกันตนนะคะทั้งในส่วนของนายจ้างลูกจ้างซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็น3เศร้านะคะก็นายจ้าง7คนลูกจ้าง7คนแล้วก็จะมีในส่วนของรัฐบาล7คนก็21คนทั้งหมดก็จะเป็นบอร์ดประกันสังคมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแล เงินของกองทุนประกันสังคมตรงนี้ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเราก็อยากจะได้คนดีคนมีความสามารถคนมีความรู้นะคะมาพัฒนากองทุนตรงนี้เพื่อให้พี่ๆน้องๆที่ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็อย่าลืมละกันนะคะในวันที่11กันยายนนะ11ตุลาคมนะคะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะรู้กติกาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจนะคะเลือกอย่างอิสระเคารพเสียงของตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามกติการ่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตค่ะ
1: ครับวันนี้ก็นะครับครบทั้งนะครับครบต้นกระบวนความนะครับก็ขอฝากนะครับรายการนะครับทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุริตใช้สิทธิ์โปร่งใสรายการคุยเฟื้องเรื่องเลือกตั้งนะครับโดยสำนักงานกกต.นะครับจะพบกันนะครับในสัปดาห์ที่1ที่3และที่5ของทุกเดือนเวลา 14.00 ถึง 15.00 น.นะครับก็ขอฝากรายการไว้ด้วยนะครับนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าครับก็จะมีนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะครับเราได้จัดทำผังรายการแล้วก็จะมีนะครับนักจัดรายการหน้าใหม่ๆนะครับมาพูดคุยนะครับกับทางนะครับผู้นะครับแฟนนะครับแฟนๆนะครับที่ติดตามรายการนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อความเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่เป็นพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอแต่ดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ที่รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปป.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วัน นับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์งานคปภ.ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
8: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: คมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศในทั่วไปบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเจนจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเจนจากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองเมฆ

33องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าได้ 24.9 องศาเซลเซียสค่ะจบรายงานอากาศกันดาทุนรายงานค่ะ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
2: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะสวัสดีกันในช่วงบ่าย3นะคะท่านผู้ฟังติดตามไปทุกที่นะคะทั้งระบบ FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz ของสวท.ระนองนะคะ 15:18 กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเวลาในขณะนี้นะคะในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พบกับคุณคือกฤตเรืองระยนนะคะวันนี้พบกับอภิชราคงมณีนะคะ 15:19 กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังวันที่ระนองอากาศร้อนอบอ้าวทีเดียวเลยท่านก็บอกว่าฝนกำลังจะมานี่มาบ้านเราไหมตอนนี้นะคะจังหวัดระนองเองก็เตรียมพร้อมนะคะถ้าว่ามีฝนมานะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะในการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะก็จะทำให้เราได้ทราบนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องใกล้ตัวของเรากันเลยนะคะท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องของอากาศนะคะที่จังหวัดระนองเองนี่เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ผ่านพ้นกันไปกับรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะในเรื่องของรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะในภาพรวมกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศของระนองนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ทยอยนะคะติดตามกันหลายๆท่านก็ติดตามกันบ้างแล้วล่ะแต่ยังไงนะอย่างน้อยๆวันหนึ่งสัก 2-3 ครั้งนะคะท่านผู้ฟังเช้ารอบหนึ่งเที่ยงนะคะบ่ายๆเย็นๆค่ำๆหรือก่อนเข้านอนนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ก็ในโซนของภาคกลางในช่วงบ่าย3นี่แหละไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการฝนปานกลางถึงหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนใหญ่ก็ที่นครปฐมมีแนวโน้มที่จะลดลงกันนะคะก็เป็นการสรุปนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาดูอีกพื้นที่หนึ่งในช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาในภาคเหนือตอนบนก็มีฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนน่านแพร่แม่ห้องสอนนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นรายงานอากาศล่าสุดเลยที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปอัปเดตข้อมูลถ้าว่าเราไล่ดูจริงๆนี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะสรุปนะคะในช่วง 11:30 น. 11:45 น. 12:00 น. นะคะ 13:30 น. 14:00 น. นะคะสำหรับข้อมูลที่อภิสรานำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนั้นคือ 15:00 น.บ้านเราก็ยังคงอากาศแจ่มใสกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็คาดการณ์กันว่าภาคใต้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคอีสานฝนลดลงนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนี่ก็จะมีฝนชุกทีเดียวละเรามาดูกันนะคะท่านผู้ฟังในแผนที่พื้นที่เสี่ยงวันนี้ก็จากในการสรุปเป็นโซนสีนะคะภูเก็ตละที่มองเห็นชัดเลยนะคะจะเป็นสีเหลืองก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ช่วง 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราดูกันในสถานการณ์นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่คือทั่วไทยนี่ภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดการณ์กันว่าจะมีฝนน้อยที่สุดนะคะในภาคอื่นๆก็จะร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้วันที่5ตุลาคมกันแล้วนะคะอากาศแปรปรวนล่ะนะมาดูกันท่านผู้ฟังในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะและถ้าว่าเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่ก็จะรวมชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกันด้วยก็เป็นจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝน
หนักมากนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราคุยกันเรื่องของอากาศกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็จะหยิบข่าวสารนะคะที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะซึ่งแต่ละวันนี้ก็จะมีข่าวบอกว่าเยอะทีเดียวนะคะที่หลั่งไหลเข้ามาเราก็เลือกดูข่าวที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้กันด้วยบางครั้งนี่ข่าวที่เอ็นเอียงนี่ก็ให้นะคะใช้ดุลพินิจนิดหนึ่งนะคะว่าเอข่าวนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของมีการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบางท่านก็บอกว่าในเรื่องของการใช้ฟองน้ำล้างจานลวกน้ำร้อนนี่ฆ่าเชื้อได้แค่ไหนเรามาดูในเรื่องของสัพเพเหระกันบ้างก่อนที่เราจะลงไปดูในข่าวอื่นๆกันซึ่งบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่ฟองน้ำล้างจานนี่เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค กันเลยนะคะแล้วก็มาดูกันสักนิดนึงเพราะว่าฟองน้ำล้างจานนี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์คู่ครัวที่ทุกบ้านต้องใช้ทำความสะอาดคราบอาหารและคราบมันในทุกๆวันหลายครัวเรือนก็มักจะคุ้นชินกับการนำฟองน้ำล้างจานไปลวกน้ำร้อนหลังใช้งานเสร็จเพราะเชื่อว่าอุณหภูมิความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ได้อย่างหมดจดในความเป็นจริงแล้ววิธีการนี้อาจไม่ได้สะอาดปลอดภัยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเอาล่ะมาดูกันเฉลยความจริงนะคะว่าเอาน้ำร้อนลวกฟองน้ำฆ่าเชื้อโรคได้จริงไหมการใช้น้ำร้อนราดหรือว่าลวกฟองน้ำล้างจานก็อาจจะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียบางส่วนนะคะแต่ก็ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งหมดเพราะว่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนให้มีประสิทธิภาพก็จำเป็นที่ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงเพียงพอกันด้วยและสัมผัสความร้อนต่อเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสมการเทน้ำร้อนผ่านฟองน้ำเพียงชั่วครู่จึงอาจไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะฟองน้ำที่มีรูพรุนทำให้เชื้อจุลินทรีย์บางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่นะจ๊ะขณะเดียวกันค่ะถ้าว่าฟองน้ำยังเปียกชื้นแล้วก็วางไว้ในที่อับก็จะยิ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อดังนั้นการลวกด้วยน้ำร้อนเพียงอย่างเดียวจึงไม่ได้ฆ่าเชื้อฟองน้ำได้ทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟังพิศลาก็นำข่าวนี้นะคะมาฝากกันเพราะว่ามีหลายข่าวนะคะที่ออกมาแล้วก็ในตรงนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าในการแช่นะคะเปลี่ยนฟองน้ำสม่ำเสมอก็ถือว่าจะดีเลยนะคะบางคนก็แนะนำกันแล้วบางคนก็บอกว่าบีบให้แห้งหลังใช้งานล้างเศษอาหารออกบีบน้ำออกให้มากที่สุดแล้ววางฟองน้ำไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทเพื่อลดความชื้นที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์นะคะบางคนก็บอกว่าไม่ควรที่จะเปลี่ยนทันทีเมื่อเริ่มนะคะบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วพอเขาเริ่มมีกลิ่นอับนี่ควรเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าตรงนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคกันนะคะการเปื่อยยุ่นเปื่อยยุ่ยนะคะก็เป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคกันด้วยนะคะมีสัญญาณเตือนนะคะ4สัญญาณด้วยกันเอ๊ะทำไมเรามาคุยเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวทีเดียวนะคะสัญญาณเตือนว่าต้องทิ้งฟองน้ำล้างจานแล้วล่ะนั่นคือกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นเปรี้ยวฟองน้ำยุ่ยเปื่อยหรือว่าฉีกขาดมีจุดดำหรือคราบคล้ายเชื้อราฟองน้ำเหนียวหรือลื่นผิดปกตินะคะถ้าเจอแบบนี้เราก็จะต้องนะคะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเศษอาหารตกค้างกันอยู่แล้ววางไว้หมักหมมนะคะก็อาจจะทำให้เขามีนะคะในการผิวเหนียวเหนียวหรือว่าไบโอฟิล์มของจุลินทรีย์สะสมอยู่ถ้าว่าทำความสะอาดแล้วยังไม่หายก็ต้องเปลี่ยนฟองน้ำชิ้นใหม่กันนะคะซึ่งบางท่านก็จะมีฟองน้ำหลายชิ้นนะคะเมื่อใช้เสร็จนี่ก็จะล้างทำความสะอาดบีบแล้วก็แขวนไว้นะคะพึ่งลมให้แห้งแล้วก็ในการล้างครั้งต่อไปก็จะใช้ชิ้นอื่นก็ใช้หมุนเวียนตรงนี้ก็เหมือนว่าเราซักผ้านะเหมือนนั้นก็ให้ความรู้แบบนั้นกันเอาล่ะเรื่องนี้ถือว่าเรื่องใกล้ตัวกันเลยนะคะยังไงก็ต้องดูต้องสังเกตกันด้วยค่ะก็ไปเห็นข่าวนี้มานะคะก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะก็คุยกันเรื่องของอากาศแล้วก็มาคุยเรื่องใกล้ตัวกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันตอนนี้อภิสราเองก็ไปเยี่ยมเพจนะคะของ
สถานีอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าไม่ได้นั่นเองก็เลยนำเรื่องของฟองน้ำมาฝากกันเอาล่ะฝน6ชั่วโมงนะคะกลับมาเรื่องของรายงานอากาศกันต่อฝน6ชั่วโมงนี้ก็ 0.0 มิลลิเมตรนะในวันนี้ไม่มีฝนตกนะคะฝนสะสมของระนองทั้งปี1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะ 3,659.5 มิลลิเมตรนะคะระนองค่ะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูสักนิดนึงเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานไม่มีรายงานฝนตกนะคะทั้ง5อำเภอของระนองนะคะ 0.0 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ในอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเช้านี้ก็ต้องบอกว่า 24.9องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ยังไงใจร่มร่มสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงพอประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการลมหนาวก็จะพัดมานะคะที่บ้านเรากันด้วยอุณหภูมิก็อาจจะต่ำกว่านี้นะคะก็สังเกตดูในหลายๆปีแล้วล่ะที่บางวันนี้ก็อาจจะแตะ19องศาเซลเซียสก็มีนะคะ20 21 22ก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สบายสบายของระนองกันเลยนะคะซึ่งมาท่านก็บอกอุณหภูมิแบบนี้ล่ะเหมาะสำหรับการอาบน้ำร้อนนะคะเพราะว่าได้อาบน้ำร้อนนะคะแล้วได้สัมผัสกับอากาศแบบนี้นะคะอุณหภูมิที่มีลมหนาวโชยมานี่หลายท่านบอกว่าชอบมาระนองมากฟินตรงนี้กันนะคะยังไงตอนนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเพราะช่วงนี้ก็มีการเตือนกันอยู่ว่า4ถึง7ตุลาคมจะมีฝนกันนะคะแล้วก็จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยอากาศแปรปรวนวันนี้ระนองอากาศร้อนอบอ้าวนะคะยังไงก็ต้องดูกันว่าวันนี้เราจะมีฝนไหมนะแต่ฝนที่คาดการณ์กันก็คาดว่าร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็สรุปอีกครั้งหนึ่งสักครู่เดียวนะคะฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะนำข่าวสารอื่นๆมาฝากกันนะคะ

0: านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์
1: ขณะนี้เวลา 15:41 นะคะก็ได้ฟังเพลงกันต่อเนื่องทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็แนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะเสียงของคุณใหม่เจริญปุระนะคะในเพลงที่หยิบมาฝากกันเมื่อสักครู่นี้อยากให้รู้ว่ารักเธอนะคะท่านผู้ฟังหลังจากที่อภิสราเปิดเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเช้าวันนี้ระนองนี่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแน่ๆเลยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ประชุมนะคะผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ทุกจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้เข้าประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวันนี้ในส่วนของจังหวัดระนองนี้มีท่านใดกันบ้างนะคะก็จะมีท่านปลัดจังหวัดระนองนะคะนายประกาศสิทธิ์พรประสิทธิ์มีนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนอกนั้นแล้วก็จะมีท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะนายวิเชียรการพักดีนะคะแล้วก็มีท่านโยธาธิการและผังเมืองด้วยนะคะพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นะคะท่านผู้ฟังชื่อยาวสักนิดหนึ่งนะคะแต่บก.นี่คือกองบัญชาการนะคะแล้วก็ปภนี่คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนช.ช้างนี่คือแห่งชาตินั่นเองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้านะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ได้นั่งประชุมที่ห้องประชุม1อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนะคะในจังหวัดระนองก็ได้นั่งประชุมที่ห้องประชุมพระพึ่งทันชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนะคะในขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีการเตรียมพร้อมตรงนี้ในส่วนของจังหวัดระนองเองนี่ก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่แหละก็ไปดูแต่คันเดียวเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะอภิสราสรุปสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในวันนี้ล่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนี้ท่านก็ได้มีข้อสั่งการนะคะ8ข้อสั่งการด้วยกันซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้สรุปนะคะให้ได้ทราบกันนะคะก็มาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง1การบริหารจัดการน้ำการปรับระดับแหล่งน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบกับลุ่มน้ำท่าจีนนี้คือในส่วนของภาคกลางนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของการเปิดทางน้ำไหลชี้จุดเสี่ยงให้แม่นยำระดมเครื่องจักรให้เพียงพอลดน้ำฟื้นฟูนะหรือว่าน้ำลดท่านผู้ฟังขออภัยนะจ๊ะน้ำลดฟื้นฟูทันทีเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนเยียวยาพิจารณาลดค่าไฟค่าน้ำประปาดูแลผู้โดยสารเต็มที่นี่คือในภาพรวมนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มี8ข้อสั่งการถ้าว่าท่านผู้ฟังที่รักนี่จะเข้ามาดูข่าวที่สวทระนองนะคะได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ไว้เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็มีข้อสั่งการที่ได้สรุปให้ทราบเพราะว่าจะเกี่ยวข้องในภาพรวมกันด้วยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เป็น8ข้อสั่งการในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยกันแล้วแต่ในภาพรวมตรงนี้ล่ะที่ได้สั่งทุกจังหวัดเลยนะคะท่านผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าข้อสั่งการสำคัญที่ประชุมศูนย์นโย

ไปของระนองนี่มีอะไรกันบ้างนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเชิงรุกลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเมื่อเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านผู้ฟังค่ะเฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้กำชับพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดระนองบ้านเรากันด้วยนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยให้ทบทวนแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงและยังมีข้อสั่งการที่3นะคะคือเร่งรัดการเยียวยาสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงประสานมาตรการยกเลิกหรือลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟเพื่อบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนและก็ให้ทำงานแบบบูรณาการกันด้วยนะคะคือทุกหน่วยงานก็จะต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นเอกภาพและเกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองก็ได้ขานรับนโยบายและสั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและระบบการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กันด้วยจดสักนิดดีไหมคะท่านผู้ฟังสายด่วนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะบางท่านก็อาจจะจำกันได้แล้วบางท่านก็บอกว่าเอาจดอีกหน่อยก็แล้วกันเพื่อที่ว่าเกิดเหตุต่างๆที่จะแจ้งหรือจะขอความช่วยเหลือนี่ล่ะนะเปิดสายตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ

น้ำท่วมในวันที่1มกราคมก็มีนะคะแต่นานๆถึงจะเจอสักครั้งหนึ่งนะคะน้ำท่วมในวันปีใหม่เคยมีนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ล่ะก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันเป็นระยะและเราจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมเขาเปลี่ยนอย่างไรมวลอากาศเย็นนะคะร่องความกดอากาศต่างๆนี่เขามีการอัปเดตข้อมูลกันไหมและในขณะเดียวกันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะในประเทศไทยจะดูในรายรอบประเทศไทยกันด้วยนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอิทธิพลที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่ล่ะเขาเกิดในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วเขามีการอัปเดตข้อมูลว่าจะเป็นพายุเขบร้อนไหมพายุหมุนเขบร้อนหรือต่างๆหรือเป็น depression จะขึ้นในโซนไหนแล้วประเทศไทยได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าอภิสราเองนี่ก็จะตามนะคะในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเกิดขึ้นทางโซนฟิลิปปินส์นี่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเกี่ยวนะถ้าหากว่าเขาเกิดแปรปรวนขึ้นมานะคะก็จะได้ทราบว่าตอนนี้อ๋อในเรื่องของฝนนี่มานี่เอ๊ะมันเกิดตรงไหนซึ่งบางครั้งนี่บางท่านก็บอกว่าพอเกิดฝนตกนี่บอกละพายุเอ๊ะอภิสราก็งงนะบางครั้งนี่มันเป็นพายุตามฤดูกาลเราก็ต้องดูนะคะท่านผู้ฟังว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งอย่างไรซึ่งตอนนี้การดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆก็ดูตรงนี้ซึ่งในข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจะได้ทราบเหมือนกันรู้เหมือนกันแล้วก็ดำเนินการตรงนี้กันไปนะคะก็เลยนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะว่าวันนี้ในช่วงเช้าในช่วง8นาฬิกานี่แหละมีการประชุมตรงนี้ระนองเตรียมพร้อมแล้วนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้ยังไงท่านก็ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนี่ให้พร้อมกันด้วยนะคะเกิดมีฝนตกขึ้นมานะคะเราอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงนะคะก็จะได้ทราบข้อมูลทางเซลบอร์ดแคสต์นะคะซึ่งในหลายจังหวัดก่อนหน้านี้นะคะก็อภิสราก็เคยพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักนะคะว่าจำได้ว่าตอนนั้นเป็นจังหวัดน่านนะคะที่ได้รับเซลบอร์ดแคสต์แล้วก็จะมีจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อเร็วๆนี้กันด้วยแล้วก็รวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีหลายจังหวัดละนะที่มีการแจ้งข้อมูลเตือนประชาชนในพื้นที่การระนองเราก็เคยได้รับข่าวสารตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราเตรียมพร้อมกันละก่อนที่จะเริ่มไฮซีซั่นนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันไหนกันตอนนี้เราฟังเรื่องฝนกันก่อนนั่นเองนะคะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังขากับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 15:10 นหลังจากรับฟังข่าวภาคเวลา 15:00 นจากสวทกรุงเทพมหานครและก็จะต่อกันด้วยรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองจะรายงานให้เราได้ทราบในช่วงนั้นบางครั้งบางวันนี้ก็จะมีท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองคุณวิเชียรจะรายงานให้เราได้ทราบกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็จะสรุปมาให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะแล้วก็จะดูในพยากรณ์อากาศในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในภาคอื่นๆกันด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะเวลาหมดแล้วอภิสราลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้จะเจอกันที่เดิมสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569ผู้ติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับศิลป์แรงงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
6: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือโกลเด้นวีคของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: ความปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100 MHz
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและอยู่กับดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวเราก็มีประเด็นในเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวค่ะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหรือว่าประเด็นจากพื้นที่ค่ะมาติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ค่ะดูเรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

มาช่วงนี้ข่าวรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เรามาติดตามกันในเรื่องของการเกิดอุทกภัยค่ะในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็มีการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการทุกจังหวัดค่ะตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิทธิประกันภัยพิบัติด้วยค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนนะของแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคม2500

ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะเกิน7วันก็จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งค่ะกรณีเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่าจำนวน 700,000 ครัวเรือนค่ะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครค่ะจำนวน 343,545 ครัวเรือนค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะโดยนายแพรรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะจากการที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนะคะร่วมกันเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสถานการณ์ให้คลี่คลายขึ้นนะซึ่งขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการคาดการณ์ฝนสะสมรายวันจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของการเกิดฝนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะทางด้านนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลเจ้าหน้าที่นะเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำในทุกพื้นที่ค่ะอุปกรณ์กู้ภัยและก็ระบบแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก่อนเกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะที่มีการเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและก็อาศัยอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะหลักๆในช่วงนี้นะน้องๆก็จะทำกิจกรรมกันอยู่ที่โรงแรมภูงาค่ะในช่วงของวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ก็จะเป็นในช่วงของพิธีเปิดโครงการค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเลอเอมราวัณพังงานะคะและในช่วงของเวลา 14:00 นของวันนี้ค่ะก็ได้มีพิธีเปิดในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิศูนย์ใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปัจจุบันค่ะก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะกิจกรรมสำคัญของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะสำหรับการนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานาทวีและสบายย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน9จังหวัดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนเข้าร่วม120คนค่ะก็ได้นำมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลอันดามันค่ะทั้ง3จังหวัดนะคะจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะ
และในส่วนของเยาวชนที่

0: ข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียนที่จะได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการกันค่ะ
1: มาจากโรงเรียนรุดินมูลนิธิอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นเยาวชนสันใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่47ค่ะฝั่งทะเลอันดามันค่ะค่ะก็จังหวัดพังงานะคะก็หนูนะคะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่คือถ้าทุกคนได้มาจังหวัดพังงาค่ะก็ควรที่จะศึกษาก่อนว่าสถานที่ในจังหวัดพังงาเนี่ยมีสถานที่ไหนบ้างที่เหมาะสมที่เราจะได้มาท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมคะก็เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเลยค่ะแบบรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่เพราะว่าจริงๆอ่ะตัวหนูค่ะก็ยังได้ไปไม่ครบนะคะแต่ว่าแค่ได้มาแค่ถึงเท่านี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่สวยงามมากๆทุกคนต้องได้มากันนะคะสักครั้งหนึ่งทุกคนต้องได้มาค่ะก็ขอบคุณค่ะ
0: และนี่ก็เป็นเสียงจากเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ

0: ับมาช่วงนี้ค่ะในช่วง PRD Service ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันประเด็นในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมกินเจอย่างยิ่งใหญ่นะคะกลับมาอีกครั้งกับโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทกับเทศบาลเมืองพังงาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569ณบริเวณตลาดกลาภูงาจังหวัดพังงาค่ะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสารประเพณีอันงดงามและก็ร่วมแบ่งปันอาหารเจให้กับประชาชนได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญร่วมกันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมออกซุ้มอาหารเจร่วมแบ่งปันอาหารเจอิ่มบุญอิ่มใจและร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดพังงาให้อยู่สืบทอดกันต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะก็สามารถแจ้งความประสงค์ในการออกซุ้มอาหารเจได้ที่0945936519ค่ะคุณนุชรีเทศบาลเมืองพังงาค่ะแล้วก็มาร่วมกันอิ่มอร่อยอิ่มบุญการส่งต่อความสุขไปด้วยกันกับเทศกาลถือศีลกินผักอิ่มบุญ9บาทกับจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันกับพวกเราชาวจังหวัดพังงาในเทศกาลถือศีลกินผักในปีนี้ค่ะนอกจากวันที่เทศบาลจัดงานแล้วนะคะในตลอดช่วงเทศกาลค่ะตามศาลเจ้าต่างๆก็มีกิจกรรมมีพิธีกรรมต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะอยากมาสัมผัสในส่วนของเทศกาลกินเจในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ขอเชิญชวนค่ะสามารถมาร่วมถือศีลกินผักกับเราได้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะและมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันมาสร้างประวัติศาสตร์สร้างวัฒนธรรมอันดีและก็มาร่วมบุญในเรื่องของการถือศีลกินผักกินเจในปีนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง10สถานีครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะในช่วงถัดไปค่ะก็จะเป็นในช่วงของวันนี้มีประเด็นพบกับพี่แองเจิลและก็พี่อ้อมล้อมนะคะในประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันค่ะแล้วก็ติดตามรายการถัดไปในเวลา 16:30 นาทีกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอริสาศิรัตน์ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมก็คือพบกันกับพี่แองเจิ้ลและน้องอ้อมล้อมค่ะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอย่าง1ประเด็น2ประเด็นนะคะให้ขยี้ให้ได้ทราบแบบละเอียดกันค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการนับถอยหลัง IMF นะคะกับการที่ผู้แทนด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเนี่ยค่ะจากทั่วโลกเขาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดวันที่11ตุลาคมนี
3: ้ค่ะ
2: ทีนี้ถามว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวอะไร
3: ทำไมจะต้อง
2: ทำไมจะต้องไปนับถอยหลังกับเขาด้วยอะไรแบบนี
3: ้
2: บอกเลยนะคะว่างานนี้ค่ะมีผลกันทั้งประเทศ อย่างน้อยๆค่ะเรื่องของผ้าที่เราเคยพูดกันแล้วว่าผ้าไทยไปไกลสู่สายตาชาวโลกนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง
3: ค่ะ
2: นอกจากผ้าแล้วค่ะยังมีของที่ระลึกยังมีอาหารยังมีศิลปะวัฒนธรร
3: ม
2: ในแต่ละพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศจะถูกนำมาจัดแสดงให้กับผู้นำชาวต่างชาติที่มาในงานนี้ค่ะ
3: ค่ะและไม่ใช่แค่จัดแสดงด้วยใช่ไหมคะยังเป็นของที่ระลึกของฝากให้กับผู้นำที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยให้ได้รู้กันว่าเอ๊ะสินค้าไทยมันมีดีมีเสน่ห์อย่างไรแล้วถ้าเขาเห็นแล้วว่ามันแน่นอนว่าเขาต้องซื้อกลับไปกับติดไม้ติดมือไปอย่างแน่นอนค่ะ
2: สินค้า GI หลายๆตัวค่ะก็ถูกหยิบมาใช้ในงานนี้ด้วยค่
3: ะ
2: ทั้งเอามาประกอบอาหารทั้งเอามาเป็นสินค้าที่ระลึกทั้งนำมาจำหน่ายภายในงานเชื่อว่าสินค้า GI บ้านเราเนี่ยอุตสาห์คัดสรรกันมาแล้วเน
3: า
2: ะสินค้า
3: คัดสรรบ้านเรากันมาแล้ว
2: สั่งกันมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ถูกนำมาโชว์สายตาผู้นำชาวต่างชาติไม่แน่นะคะ อาจจะมีการสั่งซื้อเชื่อมโยงระหว่างประเทศเกิดขึ้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะพูดถึง IMF ครั้งแรกที่เราได้ยินเราเป็นหนี้ต่างชาติถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเป็นผู้กู
3: ้
2: ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ไปกู้กองทุนใน IMF แต่วันนี้ค่ะเราเปลี่ยนบทบาทแล้วนะคะ
3: เรามาเป็นเจ้าภาพ
2: เรามาเป็นเจ้าภาพเรามาร่วมคิดเรามาร่วมวางเศรษฐกิจระดับโลกไปกับผู้นำด้านเศรษฐกิจระดับโลกถือว่าประเทศไทยของเราก็ไปไกลไม่ธรรมดาแล้วค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะอันนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่2แล้วนะคะในการจัดการประชุม IMF นะคะ
2: ค่ะจาก IMF เรามาต่อที่ภูเก็ต
3: ที่ภูเก็ตมีอะไร
2: ช่วงนี้คึกคักเนื้อหอมค่ะถ้าจะพูดแล้วคึกคักตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเนเน
3: ่
2: ทำให้เกาะภูเก็ตนี่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยจนเขาบอกว่าคนไทยจ๋าน้องเนเน่เนี่ยไม่ใช่แค่สมบัติคนไทยแล้วนะแต่ว่า
3: เป็นสมบัติทั้งโลก
2: เป็นสมบัติของคนทั้งโลกนะคะเป็นความภาคภูมิใจตอนที่ปรากฏการณ์น้องเนเน่ไปโชว์การแสดงใช่ไหมคะก็ชมกันทั้งโลกค่ะไม่ใช่ชมกันแค่เมืองไทยคนไทยเองนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าชมกันหน้าจอผ่านเฟซบุ๊กกันขนาดไหนพอกลับมาแล้วค่ะมาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ต
3: ค่ะ
2: ก็มีความคึกคักใช่ไหมคะคนก็อยากจะไปต้อนรับน้องเนเน
3: ่ใช่
2: ค่ะ
3: แล้วก็พอจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงนี้ Talk of the Town อย่างที่ พี่เอ็งเจนบอกและวันนี้4ตุลาคม
2: ค่ะ
3: มีเรือ2ลำค่ะเข้าจังหวัดภูเก็ตก็คือเรือ USS George HW W Bush นะคะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกเรือนึงก็คือเรือพิฆาตติดขีปนาวุธวิถีชื่อเรือว่า USS Delbert D. Black, Black นะคะซึ่งมาถึงจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่ใช่มาแค่เรือ2ลำนะคะภายในเรือมีลูกเรือทั้งหมดนะคะรวม2ลำแล้วเนี่ย 5,109 คน
2: ก็แปลว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับชาวต่างชาติที่เป็นทหารที่มากับเรือนะคะ 5,000 กว่าคนเนี่ยค่ะเดินทางถึงเกาะภูเก็ตเรียบร้อยแล้วโอ้โหสินค้าบริการต่างๆเนี่ยคึกคักน่าดูเลยนะคะ
3: ใช่
2: พร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเห็นภาพผ่านโซเชียลแล้วก่อนหน้านี้ไปที่ไหนนะ
3: ไปที่ชลบุรีสัตหีบพ
2: ั
3: ทยานะคะแล้วก็คือคักตอนนั้นเนี่ยเรือที่ไปที่ช่วงเดือนที่แล้วไปที่สัตหีบใช่ไหมคะก็ 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
2: 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
3: สร้างความคึกคักให้กับในพื้นที่เหมือนกันนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้ภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นทหารชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางไปแต่วันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ได้ฟังค่ะไม่ใช่แค่ 5,000 กว่าคน มาภูเก็ตบ้านเรานะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความรู้หน่อยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า USS GeorgeHW Bush ค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นวัยนี้นะคะ
2: รู้จักดี
3: จะคุ้นชื่อมา
2: มาก
3: ถ้าเป็นน้องเจนซีเนี่ยเขาจะงงกันแล้วว่าเป็นใคร
2: เป็นใคร
3: เป็นใครคะ
2: ที่มาของชื่อเรือ George H.W. Bush ซึ่งที่มาของชื่อเรือนี้ค่ะมาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่41ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่การเมืองท่านเป็นนักบินกองทัพเรือในสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนแถมยังมีวีรกรรมคือเคยถูกยิงตกขณะที่ปฏิบัติภารกิจค่ะก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเรือดำน้ำ USS Finback นี้
3: ค่ะ
2: ทีนี้ความใหญ่ของเรือ USS George H.W.บูชเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเรือค่ะบรรทุกเครื่องบินลำที่10และลำสุดท้ายของชั้นนี
3: ้
2: ได้เข้าประจำการเมื่อ10มกราคม2552ให้เราจินตนาการค่ะว่าเครื่องบินลำใหญ่
3: ใช่แล้วใหญ่แล้วเนาะเครื่องบินลำใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินอีก
2: ใช่เครื่องบินเนี่ยจะต้องมาอยู่บนเรือลำนี้ก็แปลว่าความสำคัญของเรือที่ใช้บรรทุกเครื่องบินไม่ใช่แค่เรือใหญ่นะคะแต่ถือว่าเป็นฐานบินแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กลางทะเลที่จะมีเรือรบอื่นสนับสนุนค่ะทีนี้ถามว่าทำไมภูเก็ตถึงเป็นที่น่าสนใจ
3: ค่ะ
2: ก็บอกว่าไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารนะคะแต่อยากจะให้มองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่7แล้วก็กิจกรรมที่นายทหารมาเยือนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีทั้งพักผ่อนท่องเที่ยวกิจกรรมชุมชนฟุตบอลไทยอเมริกาด้วย อันนี้น่าสนใจ
3: ใ
2: เพราะว่าเราจะถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีทางการทูตนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ย
2: ค่ะ
3: เราประเทศไทยกับสหรัฐเองค่ะไม่ได้มี แค่เพิ่งมา10ปี20ปีแล้วนะคะ
2: ครับมันมีมาตั้งแต่ปี2376แล้วค่ะคือมีเรื่องของสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย
3: ์
2: ความมั่นคงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมไปถึงในทุกๆปีในแต่ละปีเนี่ยค่ะคนไทยหลายคนคงจะคุ้นชินกับคำว่าคอปราโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างไทยกับอเมริกา
3: ใช่ค่ะซึ่ง 5,000 กว่านายที่เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ค่ะมาตั้งแต่4ตุลาคมจนถึงวันที่9ตุลาคมแน่นอนว่า5คืน6วัน5คืนเนี่ยค่ะการเติบโตในพื้นที่จะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารของฝากบางคนมีนวดค่ะ
2: นวด
3: ใช่
2: นวดไทยไปไกลทั่วโลก
3: เ
2: คยไปงานหนึ่ง AIBD ปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่ภูเก็ตใช่ไหมคะ AIBD เนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อผู้ที่ทำสื่อจากเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะมางานนี้ที่ภูเก็ต
3: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีบูธเนี่ยค่ะบูธนวดไทยเนี่ยเอามาจัดให้บริการในงานนี้ด้วยเต็มตลอด
3: ไม่ได้ว่า
2: ไม่ได้ว่าเลยค็อกเทลว่ามีคนสนใจแล้วนะค็อกเทลที่มีการผสมเครื่องดื่มต่างๆที่มาจากวัสดุท้องถิ่นว่าได้รับความนิยมแล้วแพ้บูธนวดไทยเพราะคนไทยเองก็ชอบถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล
2: ้
3: วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางพาณิชย์เนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ไปตรวจตาเรื่องของราคาสินค้าในราคาบอกว่าอย่าไปเอาเปรียบเขานะให้ราคาติดไว้ยังไงก็อย่างนั้นอย่าไปเอาเปรียบเขา
2: อย่าไปฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันเนี่ยคนที่เขาเข้ามาในเมืองไทยค่ะเขาก็หวังจะได้ไมตรีจิตแล้วก็เรื่องที่สำคัญเป็นไมตรีจิตเหมือนกันก็คือการจำหน่ายสินค้าราคาที่เป็นธรรมใครก็บอกว่าอยากจะได้สินค้าราคาที่เป็นธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
3: ได้เข้ามาแล้วก็เข้าใจนะคะจะได้มา
2: ไม่สองอีกเขาอาจจะกลับไปแล้วพาครอบครัวกลับมาก็เป็นไปได
3: ้
2: ทีนี้เรื่องของโรงแรมที่พักอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขามีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของงานบริการค่ะอันนี้ต้องย้ำกันเลยงานบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสตางค
3: ์
2: ทีนี้ต้องมีมาตรฐานถ
3: ้
2: าจะให้ดีติดราคาเช่นเดียวกันจำหน่ายสินค้าเลยจะดีที่สุด
3: ใช่ค่ะนี่ก็คือ2เรื่องที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะ
2: ติดตามกันได้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับเรา2คนหรือบางทีอาจจะสลับสเปลี่ยนเนาะมานั่งคุยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางควบคุมการผลิตโดยนายสุภชัยกลปะสันติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาทุกท่านไปย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จสนามบินจังหวัดลำปางเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านค่ะ

าณาเขตชายแดนภาคเหนือประเทศไทยเราถูกรุกรานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ทหารและตำรวจที่กำลังต่อต้านศัตรูอย่างไม่ทรงละเว้นเลยดังนั้นเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บหน้าโรงพยาบาลจังหวัดน่านเสด็จพระราชดำเนินออกจากดอนเมืองเวลา9นาฬิกา

เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินจังหวัดลำปางภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้และถวายรายงานและรายชื่อราษฎรอำเภอหนองคำใต้จังหวัดเชียงรายจำนวน41คนที่ได้บริจาคโลหิตจำนวน41ขวดเพื่อนำส่งให้ทหารตำรวจที่บาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน

จากสนามบินจังหวัดลำปางทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามจากพระราชดำริสู่ความยั่งยืนบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่บ้านทุ่งจี้กันค่ะ
2: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์ศิริวัณท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับพระราชทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทำถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเผาอุณหภูมิสูงครับผมณจุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธ์ปีหลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับส่วนไหนนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
3: ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการไปเพื่อผักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลในต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวนาชาวไร่สู่ศิลปิน ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางสร้างงานสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต๋ำจังหวัดลำปางไปติดตามเรื่องราวกันค่ะ
4: การแกะสลักนะครับซึ่งการแกะไม้นี่เรานิยมหรือว่าเราไม่ได้เอาไม้ต่างๆมาแกะนะครับเราจะใช้ไม้ที่ไม่มีคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นไม้สักแล้วเราก็เอามาให้สมาชิกแกะนะครับซึ่งแต่เดิมอ่ะแรกๆสมาชิกเมื่อปี27เข้ามาเนี่ยท่านก็จะมีครูฝึกนะครับเข้ามาสอนก่อนจากนั้นพอได้สักหลายปีเนี่ยรุ่นพี่ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะสอนรุ่นน้องต่อโดยพื้นฐานก็คือว่าลักษณะว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้แกะไม้เราจะสอนให้เขาวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปลายไทยแล้วก็ลักษณะของค่อยๆแกะหลังจากนั้นถ้าเขาเส้นเขาดีแล้วอะไรดีแล้วเนื่องจากว่าพื้นฐานเขาเป็นชาวไร่ชาวนานะครับฉะนั้นจะต้องมีลักษณะของการที่ว่าสามารถเขียนลายลงใบไม้ลงในตัวไม้ได้ก่อนนะครับพอเขาเขียนได้แล้วเราก็เริ่มแกะจากที่เรียกว่านูนต่ำนะฮะพอนูนต่ำแล้วพอมีทักษะสัก 3-4 เดือนพอแกะได้ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึงก็คือแกะแบบนูนสูงซึ่งนูนต่ำก็คือว่าแกะไม่ลึกนะครับเนื้อไม้ก็ไม่หนามากถ้าแกะเป็นนูนสูงก็คือเนื้อไม้จะหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แกะยากนิดนึงส่วนรอยตัวนั้นก็คือแกะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการสมมติว่าเป็นช้างเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงซึ่งเขาจะต้องมีทักษะลักษณะว่าลักษณะของเขาเนี่ยทักษะเขาจะต้องรู้รูปร่างของสัดส่วนต่างๆนะครับฉะนั้นพอเขามีทักษะเรียบร้อยแล้วนี้เราก็มีระเบียบที่เราจะต้องให้เขาแกะนี่ก็คือ1เขาต้องแกะ1ชิ้นงานเนี่ยแกะให้เสร็จภายใน3เดือนเนี่ยจะแกะกี่ชิ้นก็ได้แล้วเราจะส่งชิ้นงานเนี่ยไปที่โกดังที่อยุธยาเพื่อตีราคานะครับการตีราคานั่นจะอยู่ที่ช่างทางนู้นซึ่งมีความรู้ทางด้านช่าง10หมู่กับการแกะสลักนะครับอาจารย์พวกนั้นก็จะตีราคาให้ว่าชาวบ้านที่แกะไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็จะส่งกลับมาอีกทีหนึ่งส่วนที่สมาชิกจะต้องมาแกะตรงนี้เราก็จะมีค่าแรงให้เขาเป็นรายวันก่อนนะครับเพื่อเป็นค่ากับข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในระยะที่วงรอบ3เดือนเราจะส่งครั้งหนึ่งฉะนั้นในวงรอบ3เดือนนั้นถ้าใครไม่ติดธุระอะไรหรือว่าไม่มีนาไม่มีลักษณะของการปลูกพืชเกษตรพืชสวนอะไรก็จะทำได้เยอะหน่อยนึงทำได้หลายชิ้นแต่ถ้าลักษณะว่าช่วงเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับมาทำงานต่อตรงนี้ท่านกะเล็งเห็นว่าให้ชาวบ้านใช้งานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับ

0: แม่มีอาชีพทำไร่ถั่วไร่ข้าวจ้ะจ้ะแล้วก็อาชีพทั่วๆไปก็ยังเช่นบางทีก็ไปหาน้อยเนาะหาเฮ็ดมาขายเนาะจ้ะเนาะผักหวานพ่องจ้ะหลังจากนั้นก็จะมีองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาตรงนี้เนาะจ้ะเปิ่นมาตั้งโครงการขึ้นมาเนาะโครงการส่วนพระองค์ขึ้นมาพอดีก็จะมีงานเพื่อฝึกเนาะเกี่ยวกับอาชีพแกะสลักเนาะแม่หันเปิ่นแกะกันแม่ก็เตี้ยวเข้ามาพอแม่ก็ชอบเนาะในความโหตรงเนี้ยแม่ก็คิดว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตแม่ได้เพราะแม่มันได้เฮียนหนังสือกับเปิ่นเนาะแจ้งมากก็ไปให้ไปสวนเฮียนาทีนี้พอมาเฮียนตรงเนี้ยแม่ก็มาฝึกฝนเรื่อยๆแล้วก็ที่นี่พระองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาแม่ก็ได้มีโอกาสถวายชิ้นงานเป็นเก้าอี้เนาะเป็นเก้าอี้เป็นบากไม้ซักนะจ๊ะแต่ก่อนมันแถวๆนี้มันนักนี่นะแม่ก็มีความคิดว่าน่าจะเอามาแปลงแปลสภาพเป็นประโยชน์ได้เนาะแม่ก็เลยเอาจวนจมูกเอามาทำเป็นเก้าอี้นั่งบ่อยนะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกลางตัวนะแล้วพอเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็บอกว่าดีนะพระองค์ท่านเพิ่นก็เพิ่นก็ชอบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้จ้ะมันจะได้บ่สูญหายเนาะแล้วเพิ่นก็บอกว่าชอบงานตรงนี้เนี่ยแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะสอนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ก่อเนาะแม่ก็บอกว่าพร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ให้ลูกให้หลานถ้าว่าลูกหลานเพิ่นชอบเนาะเพิ่นตั้งใจมาเฮียนเนาะเจ้าก็แม่ก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพ้นเนาะกับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเปิ่นเนาะถ้าบ่มีโครงการเหล่านี้บ่มีโครงการของพระองค์ท่านเปิ่นมาตั้งตรงนี้แม่ก็คงจะมีความรู้ติดตัวเนาะแล้วก็คงจะบ่มีโอกาสได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เจ้าแล้วแม่ก็พร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปเจ้า
1: เริ่มแรกแต่ก่อนก็ทําให้เรียนร้อยอะค่ะรับจ้างเป็นรายวันน่ะจ้างทั่วไปเพิ่นจ้างไหนก็ไปอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพอ่ะบ่เป็นเลยมีเพิ่นมีแม่ครูสอนเนาะแต่มันหลายรุ่นแล้วนานที่ออกไปน่ะที่จะมาถึงรุ่นแม่นี่น่ะนี่ก็เลยมาสมัครมีแม่ครูมาสอนแต่ก่อนแม่ครูเพิ่นจะฟักอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวเพิ่นย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วเพิ่นแก่แล้วก็เลยสืบทอดกันมาถึงมาเดียวฝึกมาเป็นเกือบปีแล้วน่ะฝึกตัวทอตัวน่ะแต่ก็โอเคอยู่ปีแรกทอผ้าก่อนทอผ้าไฟน่ะเริ่มมาเก็บอีกก่อนเพิ่นก็สอนเพราะเฮาเป็นแล้วหมดเฮาคล่องได้เหมือนก็ท้อไปตลอดเลยตั้งจากปี45เนาะมาถึงออกไปได้2ปีค่ะ2ปี3ปีออกไปน่ะออกไปยังการทั้งนอกทั้งบ้านเนี่ยคือว่าออกแต่ก่อนเพิ่นเข้าได้2ปีเพิ่นออกอ่ะถ้าเฮาได้รับโบนัสกันอย่างเงี้ยที่เพิ่นว่านั่นน่ะได้ 4,000 เฮาก็ออกไปก่อนพอดีเพิ่นรับสมัครต่อแฮมมาสมัครเข้ามาพ่อใหม่เมื่อปี51ก็เริ่มถึงมาเดียวรู้สึกดีใจดีใจปลาปลื้มขนาดเลยลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือตัวเองแต่ก่อนอิดเหมือนกันในจะค่าเทอมในจะค่ากินเนาะค่ารถพอมีงานนี่ขึ้นมาก็ดีลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือแต่ก่อนรุ่นเนี้ยจบป.4อ่ะได้มีความรู้แล้วก็มีอาชีพตัวเจ้าทุกวันนี้นะได้กินดีอยู่ดีกับพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ จังหวัดลำปางคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบปะและมอบนโยบายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณหอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามมาตรฐานของสำนักพระราชวังเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไปโดยจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 210,000 ดอกสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะทำงานด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์จังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน150คนซึ่งตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้น4แบบคือดอกดารารัตดอกพุตานดอกชบาทิพและดอกกุหลาบจากคณะวิทยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทักษะความรู้ไปใช้ถ่ายทอดขยายผลให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ทุกอำเภอต่อไปและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
1: เดบเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
8: นายเอกมิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนตาลบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14 ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
9: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
10: นายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
0: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
0: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
2: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซ

0: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
1: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวทางก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
1: โอ้ถ้าเป็นอันที่แค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆาวันที่ปลอดภัยก่อนละกันนะ
0: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
2: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
4: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะภูเขาก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
5: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

หอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำนะคะหลังครบตรงชาติเวลา18นาฬิกาและรับฟังสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะใกล้พบค่ำนะคะเราก็จะเจอกันตรงนี้ค่ะทั้ง2คลื่นหรือจะฟังทางวิทยุออนไลน์นะคะบนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz และเพจ Facebook สวทรนอง AM 783 KHz ได้วางลิงก์วิทยุออนไลน์ไว้ให้นะคะสำหรับบางท่านที่ต้องการจะติดตามรับฟังสำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะขณะนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีค่ะอภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินบริการในเย็นวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูรายงานอากาศนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนำเข้าข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะให้เราได้ทราบกันเป็นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนภาคอื่นๆนะคะเรามาดูในรายภาคกันนะคะภาคเหนือภาคกลางคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะแล้วก็คาดว่ามีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมทั้ง2ฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในการคาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยนะคะฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากนะคะจังหวัดที่คาดว่ามีความเสี่ยงก็มีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในวันนี้นะคะ18นาฬิกาของวันนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำข้อมูลเข้ามาใหม่และก็แจ้งให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในช่วงที่อากาศแปรปรวนฝนอาจเกิดขึ้นเร็วตกแรงเป็นจุดๆและมีลมกระโชกแรงมีโอกาสเกิดลูกเห็บและถ้าหากว่าเริ่มมีฟ้าคะนองหรือลมแรงเลี่ยงในที่โล่งแจ้งนะคะเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยและรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนี่ก็ควรที่จะอยู่ห่างๆไว้ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและลาดเชิงเขาถ้าว่าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมก็เพิ่มความระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะช่วงที่ท่านจะออกจากบ้านนะคะก็ควรที่จะพกร่มเผื่อเวลาเดินทางไว้ด้วยสังเกตอากาศรอบตัวไว้พร้อมติดตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนและสถานการณ์ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้นต้องระวังอะไรและปรับแผนได้ทันกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมก็ยังคงมีอีกช่วงหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ก็มีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะประกาศฉบับ ถัดไปนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาในช่วงเวลา5นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามค่ะจะนำมาฝากกันนะคะผู้ฟังในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกานะคะก็จะอัปเดตข้อมูลในเช้าให้ท่านได้ฟังนะคะในช่วงเช้ากันก่อนนะคะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะ

รวจผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน120คนนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็มีครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวนะคะเข้าร่วมโดยมีตัวแทนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวต้อนรับในครั้งนี้กันด้วยนะคะนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันกล่าวรายงานโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสตูล นะคะรวมอีก4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยอำเภอจนะเทพานาทวีและอำเภอสบาย้อยนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้กล่าวว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากความรักความผูกพันของเยาวชนที่เข้าร่วมได้เห็นการค้าการท่องเที่ยวและการทำมาหากินนำไปพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบได้พัฒนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการดำเนินงานการแบ่งออกเป็น5หลักสูตรด้วยกันนะคะคือการสรรหาการคัดเลือกเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการค่ะการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การศึกษาวิถีชุมชนแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่โครงการดังกล่าวและจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนไปจนถึง23ตุลาคมรวมระยะเวลา15วันด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้รับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์ชีวิตที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองในอนาคตด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมนะคะท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้ก็ได้มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเยาวชน120คนนะคะก็ในการดำเนินการนะคะณวันนี้ก็เป็นรุ่นที่47กันแล้วนะคะในการขับเคลื่อนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะที่ได้มีเยาวชนนะคะได้มาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันนะคะก็ผ่านพ้นกันไปและตอนนี้ก็รุ่นล่าสุดเลยรุ่นที่47นะคะขณะนี้เวลา 18:16 นค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าฝนก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะพืชนะคะพืชน้ำหรือว่าราชินีแห่งสายน้ำก็กำลังเริ่มที่จะผลิบานกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะเริ่มบานเต็มที่ในลำคลองนะคะที่ในคลองตนจิกตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาดำเนินงานติดตามการเจริญเติบโตของพลับพึ่งทานนะคะนอกจากจะมีที่พังงาแล้วก็จะมีที่อำเภอสุขสำราญของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำใสนะคะเพราะเขาจะอยู่ในพื้นที่น้ำสามารถที่จะไม่ใช่น้ำนิ่งนะคะจะเป็นน้ำใสและเขาก็สามารถเจริญเติบโตกันได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะพับพึงทานบริเวณแหล่งฟื้นฟูคลองตนจิกบ้านห้วยซับอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาก็ได้ร่วมกับมูลนิธิอีสฟอรัมโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานส่วนผลิตชุมชนในพื้นที่เริ่มปลูกฟื้นฟูกันมาตั้งแต่ปี2561ค่ะจากเดิมบริเวณนี้มีหลงเหลือเพียง3กอเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังและมาวันนี้จากผลการติดตามพลับพลึงทานจำนวนมากก็ขึ้นกว่า 4,000 ต้นด้วยระยะลำคลองกว้าง 3-4 เมตรยาวประมาณ400เมตรผลการปลูกจำนวน

300ตะกร้าหรือ3,000เมล็ดตั้งแต่ปี2561ถึงปี2564และต้นที่ปลูกอายุครบ3ปีแล้วแล้วเขาก็ออกเมล็ดฟื้นฟูตามธรรมชาติกันด้วยพร้อมกับสภาพลำคลองที่มีความเหมาะสมระบบนิเวศมีสภาพสมบูรณ์ทำให้ผลการฟื้นฟูประสบความสำเร็จนะคะพระพลึงทานเริ่มทยอยออกดอกบานเพิ่มเสน่ห์ให้กับลำคลองแห่งนี้มีความสวยงามสายน้ำใสมีฝูงปลาแหวกว่ายคอยหลบซ่อนและหากินไม้น้ำอื่นๆก็คอยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันกันด้วยทำให้ระบบนิเวศลำคลองสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะไปชมกันได้เลยนะคะที่แหล่งฟื้นฟูคลองโตนจิกห้วยซับนะคะหรือว่าบ้านห้วยซับอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของระนองก็สามารถที่จะไปชมกันได้เช่นเดียวกันนะคะที่อำเภอสุขสำราญที่บ้านห้วยในนะคะบ้านไร่ในนะคะท่านผู้ฟังขออภัยบ้านไร่ในที่อำเภอสุขสำราญนะคะซึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมพระพลึงทานเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าเขาสามารถอยู่ในน้ำกันได้สามารถที่จะนำไปแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ยังพื้นที่อื่นนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชพันธุ์หรือว่าราชินีแห่งสายน้ำนะคะที่เหมาะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะคะสามารถเติบโตได้ดีและในช่วงที่เขาออกดอกนี่จะหอมฟุ้งไปตลอดลำน้ำลำคลองทีเดียวนะคะที่ระนองนี่คลองนาคานั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราไปในเรื่องอื่นกันบ้างนะคะเราก็นำเรื่องของพระพลึงทานนะคะในการเตรียมรับกับความหอมนะคะของไม้น้ำราชินีแห่งสายน้ำพระพลึงทานที่เขาก็อยู่คู่กับจังหวัดระนองด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกำลังจะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักหรือเทศกาลกินเจนะคะในขณะเดียวกันทางกรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผักเข้าตลาดรับมือฝนน้ำท่วมผักดันราคาเริ่มลดลงพร้อมรับเทศกาลกันแล้วมาดูในเรื่องนี้กันอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเปิดเผยถึงสถานการณ์ผักสดหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญทำให้บริเวณผักนะคะปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงการขนส่งล่าช้าและราคานั้นก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักใบค่ะและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกรมการค้าภายในก็ได้ประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตส่งตรงสู่ตลาดกลางนะคะเช่นสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองส่งผลให้ราคาขายส่งผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงแล้วนะคะเช่นกะหล่ำปลีเขียวเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมซึ่งจากเดิมนั้นเขาจะราคาอยู่ที่12บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวราคาลดลงเหลือ42บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมราคา70บาทต่อกิโลกรัมค่ะพริกจินดาแดงเหลือ40บาทต่อกิโลกรัมจากราคา50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวเหลือ17บาทต่อกิโลกรัมจากราคาเดิม18บาทต่อกิโลกรัมนะคะโหระพาเหลือ150บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมราคา170บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคา130บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราราคา120บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยและผักกาดขาวลุยจีนราคาเริ่มทรงตัวแล้วในขณะที่ใบแมงลักนั้นก็ยังปรับขึ้นอยู่ที่140บาทต่อกิโลกรัมจากผลกระทบของฝนตกหนักนั่นเองค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแก้ไขปัญหาการขนส่งตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและกำกับดูแลเครื่องช่างให้เป็นธรรมเพื่อรองรับความต้องการในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือเทศกาลถือศีลกินเจกันด้วยค่ะนอกจากนี้กรมการค้าภายในก็เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ร่วมกับทางห้างร้านและตลาดจำหน่ายอาหารเจ
ปรุงสุกราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบและเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า 50% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะคะเตือนผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาไว้ชัดเจนและขายในราคาที่เป็นธรรมหากฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและถ้าว่าจำหน่ายหรือขายแพงเกินสมควรแล้วก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพบเห็นการฉกฉวยโอกาสนะคะสายด่วนของกรมการค้าภายในนะคะท่านผู้ฟังเปิดสาย24ชั่วโมงค่ะสายด่วน1569นะคะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงท้ายสุดตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็จะปิดท้ายกันด้วยข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะซึ่งในจังหวัดระนองนั้นก็จะมีกิจกรรมนะคะหลายกิจกรรมทีเดียวในแต่ละวันนะคะก็จะสรุปนะคะในแต่ละกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบกันในวันนี้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะขณะนี้เวลา 18:24 กันแล้วนะคะเราไปดูข่าวสารในวันนี้ในช่วงเช้าค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยพร้อมด้วยปลัดจังหวัดผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการเข้าประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะในส่วนของจังหวัดระนองนั้นในเช้าวันนี้เมื่อเวลา 8:00 น.ก็มีการประชุมที่ห้องพลับพลึงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายประกาศิพรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนายวิเชียรการพักดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ต้องการที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศค่ะมาดูสรุปข้อสั่งการจากการประชุมในวันนี้สู่นโยบายของจังหวัดระนองนะคะข้อสั่งการแรกเลยคือการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเชิงรุกลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเมื่อเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะคะข้อสั่งการที่2กับท่านผู้ฟังคือเฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ได้กำชับพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดระนองของเรากันด้วยนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่10ตุลาคมค่ะโดยให้ทบทวนแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงข้อสั่งการที่3นะคะที่ได้สรุปมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้กันนั่นคือเร่งรัดการเยียวยาสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงประสานมาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟเพื่อบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนค่ะและข้อสั่งการที่4นะคะนั่นคือให้ทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลในชุดเดียวกันหรือทำงานแบบบูรณาการนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นเอกภาพและเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะในส่วนของจังหวัดระนองก็ได้แถมรับนโยบายและสั่งการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและระบบการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะและถ้าว่าท่านได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ค่ะที่สายด่วน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะอย่างน้อยๆท่านผู้ฟังก็จะได้อุ่นใจนะคะว่าในแต่ละจังหวัดนั้นก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องนี้กันแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมรับข้อมูลเซลล์บอร์ดแคสสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสค่ะโทรศัพท์มือถือก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นวันนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นและผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา 18:30 ค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลวันนี้ร่ำลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

ผลงานเพลงรอจากจีนกสิดิษฐ์ค่ะหนึ่งผลงานเพลงเก่าๆก็ถือว่าหลายปีแล้วนะคุณผู้ฟังนำมาย้อนวานๆเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเย็นแบบนี้นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะมาจะเจอกันช่วงเย็นถึงค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราห่างหายกันไป2วัน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะแต่ก็ยังมีรายการอื่นๆของสวทรนองให้ได้ติดตามกันค่ะแต่ว่ารายการรักนรนองเรามาอัปเดตกันสักหน่อยคุณผู้ฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงนี้จังหวัดระนองมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะยิ่งเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนอันนี้ต้องติดตามเลยถึงแม้ว่าระนองจะแดดออกมาได้สักประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะแต่ว่ายังประมาทไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าก็ยังมีฝนอยู่แล้วก็จากการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนแล้วนะว่าเนี่ยช่วงนี้เลยคุณผู้ฟังไปจนถึงวันที่12จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะเรามาดูว่าระนองจะโดนช่วงไหนเพราะวันนี้เราก็มีแดดออกอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าโซนไหนจะมีฝนตกบ้างนะคะก็ลองส่งเรื่องราวเข้ามาบอกกันได้นะคะเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดเองก็เตรียมความพร้อมนะเพราะว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะก็ทำให้ทุกคนแบบตระหนักคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยอุทกภัยเนี่ยมันอันตรายจริงนะจากกรุงเทพที่ไม่เคยคิดว่าจะน้ำท่วมขนาดนี้ล่าสุดก็ปี54ใช่ไหมคะแต่เนี่ยคือมันได้รับผลกระทบกันไปทุกหย่อมย่าเลยแล้วไหนจะจังหวัดอื่นๆอีกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยเขื่อนออกจากน้ำเนื่องจากว่าห้วงที่ผ่านมามีฝนตกเยอะเป็นระลอกระลอกค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจังหวัดระนองเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนแหละเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็ไปจัดการประชุมกันนะคะซึ่งประชุมไม่ใช่แค่ในจังหวัดนะเขาประชุมร่วมกับส่วนกลางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็รับนโยบายข้อสั่งการจากท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหากว่าพื้นที่จังหวัดดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับจังหวัดระนองบ้านเราณขณะนี้ก็ยืนยันมาจากทางจังหวัดนะคะบอกว่ายังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยระดับน้ําในจุดที่มีการติดตามเนี่ยยังคงต่ํากว่าเกณฑ์ที่เฝ้าระวังและทางจังหวัดเองยังคงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเตรียมแผนระบบการแจ้งเตือนเตรียมแผนในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมแผนของการจัดตั้งศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำรวมถึงเรือท้องแบนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็อย่างที่เราบอกไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาคาดการณ์ว่าเนี่ยในช่วงวันที่4ก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม2569ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะวันที่7ตุลาคมค่ะจังหวัดระนองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็อีกช่วงนึงคุณผู้ฟังช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งจังหวัดจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตามสถานการณ์ติดตามการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือหากมีการประกาศฝนตกหนักนะคะแต่เราสังเกตได้เชื่อว่ารอบนี้ทุกคนน่าจะเตรียมความพร้อมแบบอย่างทันท่วงทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วในเดือนที่แล้วเนี่ยโดนกันมาหนักหน่วงมากนะกระเปอร์นี่หนักมากเลยนะคุณผู้ฟังคือน้ำมันไหลมาค่ะจากน้ำป่าจากเขาเข้ามาคลองในหมู่บ้านแล้วล้นคลองในหมู่บ้านเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็คือมันเอ่อล้นจนพาดผ่านท่วมบนถนนเส้นหลักอะค่ะเป็นเส้นทางจากระนองไปกระเปอค่ะทั้งขาเข้าและขาออกเนาะช่วงนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายกันไปใหญ่โตแต่ก็ท่านผู้ว่าเองก็ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการดูแลกันอยู่ตลอดนะคะรวมไปถึงที่กาบุรีนี่ก็โดนด้วยนะคะส่วนละอุ่นสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วยังมีผลกระทบจากน้ำป่าอยู่เลยนะคะทำให้น้ำสีแดงข้นมาพร้อมกับดินโคลนเนี่ยเข้าไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นระดับที่หนักมากสักเท่าไหร่แต่ก็ทางนายกแบงก์ก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือรวมไปถึงก่อนหน้านี้เนาะทางอำเภอเมืองก็หลายจุดน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันเพราะว่าฝนมันตกตลอดทั้งวันทั้งคืนมันไม่หยุดอะแต่ก็วันนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็สดชื่นแจ่มใสกันไปนะคะแดดออกให้หลายคนได้พอ
ซักผ้าตากผ้ากันไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูประจำวันนี้กันสักนิดนึงคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยวันที่5ตุลาคมระนองบ้านเราค่ะก็ค่อนข้างโล่งปลอดโปร่งนะคะดูจากในแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะที่ช่วงนี้เขาจะระบุแผนที่มาให้ดูเลยว่าโซนไหนเป็นสีไหนไล่ไปตั้งแต่สีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงสีแดงเข้มค่ะวันนี้แผนที่ของประเทศไทยนะคะจะมีเหลืองๆส้มๆแต่จะอยู่ในโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างโล่งค่ะมีเหลืองอ่อนบางจังหวัดนะคะส่วนระนองบ้านเราไม่มีสีเลยค่ะขาวโล่งโปร่งสบายเลยนะคะก็อย่าประมาทนะคุณผู้ฟังก็ตามที่เราบอกกันไปเมื่อก่อนหน้านี้เพราะว่ากรมอุตุก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วทางจังหวัดระนองก็แจ้งเตือนแล้วด้วยนะคะว่า67เนี่ยดูจากแผนที่บ้านเราเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเหลืองของบ้านเราเนี่ยก็คือตกหนักจริงนะคะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ติดตามสถานการณ์กันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในเรื่องของนี่แหละการเตรียมความพร้อมภัยอุทกภัยบ้างภัยแล้งบ้างนะคะจังหวัดเองก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ค่ะมาติดตามรายละเอียดในช่วงหน้ากันค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2ค่ะสำหรับรายการรักนะระนองมาดูช่วงที่2นี้กันสักหน่อยคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของน้องน้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำล้นฝนตกหนักเนี่ยก็มีผลกระทบกันไปหมดค่ะจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเตรียมความพร้อมกันอยู่เหมือนกันนอกจากเรื่องของอุทกภัยเนาะการติดตามสถานการณ์ที่เราบอกกันไปในเบรกที่แล้วเบรกนี้จะมาพูดถึงเวทีที่เขาจัดการประชุมกันไปเมื่อสักประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการประชุมเรื่องของการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางริ้นมุ่งเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งแก้ปัญหาทั้งน้ำหลากนะคะได้แบบยั่งยืนมีการวางแผนแบบไหนเรามาดูกันค่ะซึ่งก็นำทีมการประชุมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางริ้นค่ะก็มีทั้งหลายๆภาคส่วนด้วยเนาะนอกจากพี่น้องประชาชนก็มาร่วมติดตามรับฟังการประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ1กรมทรัพยากรน้ำก็บอกว่าคือจัดการประชุมขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะได้มารับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อนจะมีการก่อสร้างรวมทั้งให้ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นหรือว่าใครที่มีข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างนะคะก็จะได้มาพูดคุยกันแล้วก็จะได้หาทางออกร่วมกันสำหรับการก่อสร้างในครั้งนี้ค่ะคือเขาจะมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางริ้นเนื่องจากฝ่ายน้ำล้นของคลองที่มีอยู่เดิมแล้วค่ะเกิดความเสียหายจากการทรุดตัวแล้วก็ถล่มไปแล้วก็ได้มีการรื้อถอนออกมานะมันก็ส่งผลกระทบต่อการเรื่องของการกักเก็บน้ำนะคะคือพอมันไม่มีประตูมันก็กักเก็บน้ำไม่ได้ไงคะซึ่งคลองบางริ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่เขาจะรู้กันดีว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแหล่งน้ำสำคัญมากนะคะสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคของเทศบาลเมืองบางริ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำพอมันกักเก็บไม่ได้ค่ะมันก็นำไปผลิตน้ำประปาไม่ได้นั่นเองค่ะเขาก็เลยตั้งใจว่าเอองั้นก็วางแผนวางงบพูดคุยกับหลายภาคส่วนได้งบลงมาและเตรียมที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางริ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาจุดนี้นะคะนอกจากว่าคือมันก็มีส่วนช่วยได้หลายอย่างนะนอกจากจะเป็นการเก็บน้ำนำไปใช้ในระบบประปาแล้วค่ะมันก็ยังได้ช่วยดูแลเรื่องของชะลอปัญหาน้ำหลากในช่วงที่มีฝนตกหนักๆด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าได้ประโยชน์ทั้งภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยค่ะเพราะว่านอกจากจะนำไปใช้ในระบบประปาแล้วอ่ะเวลาช่วงหน้าแล้งที่เขาประกาศบอกแจ้งเตือนกันในช่วงนี้ว่าคุณผู้ฟังจะมีปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญหรือว่าการแบบร้อนแล้งร้อนหนักที่หลายคนเตือนว่าปีนี้ร้อนหนักนะให้เตรียมน้ำกันให้ดีๆนะมันก็จะได้นำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยไงคะภาคการเกษตรไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตเนาะเพราะพื้นที่จุดนี้สวยเขาก็มีแพลนอยู่จังหวัดเล็งเห็นอยู่นะว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้แล้วก็จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ก็ต้องดูกันไปยาวๆหลังจากนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็สอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนในการสร้างประตูระบายน้ำนะคะของคลองบางริ้นว่าจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะมีครัวเรือนของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างนี้นะคะในการใช้น้ำประปาอยู่ที่ประมาณ 4,547 ครัวเรือนมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์การพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งน้ำประมาณ 5,768 ไร่ด้วยกันระยะเวลาที่เขาจะมีการก่อสร้างนะคะประมาณ70จากปี70ไปจนถึงปี72คุณผู้ฟังก็ระยะเวลาประมาณ2ปีวงเงินงบประมาณที่ใช้ไปกับการก่อสร้างในครั้งนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ998ล้านบาทค่ะส่วนผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างจากที่มีการพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะเขาก็บอกว่ามันจะมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างนะคะทั้งผลกระทบในด้านของเสียงในระหว่างการก่อสร้างหรือว่าฝุ่นละอองจากการทำงานของเครื่องจักรหรือว่าการขนส่งวัสดุเข้าออกในโซนที่จะมีการก่อสร้างอะค่ะแล้วก็มันก็ได้ทำให้ได้รับผลกระทบกันไปหมดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกรมทรัพยากรน้ำเขาก็บอกว่าเขามีมาตรการป้องกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายไปหรือว่าการกำหนดจุดทิ้งดินนะคะ
แล้วก็เส้นทางการเดินรถที่ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือว่ากระทบให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ใช่เกิดควันเกิดเสียงดังๆขึ้นมามันอันตรายแล้วมันก็ส่งผลเสียต่อพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนกันไปแล้วก็มากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะก็คือต้องฟังคุณผู้ฟังจะสร้างอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องฟังเสียงด้วยพอฟังเสียงแล้วก็โครงการจะได้ดำเนินเดินหน้าต่อไปได้แล้วสุดท้ายอ่ะใช้ระยะเวลาแป๊บเดียว3 ปีเท่านั้นแล้วระบบเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในโซนของบางริ้นมันจะดีขึ้นค่ะก็ฝากแจ้งเตือนทุกคนไปด้วยเนาะหลายคนอยากรู้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยฉันไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีๆก็มีการก่อสร้างขึ้นมาแล้วทุกคนจะได้เตรียมตัวกันได้ทันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำเรื่องของภัยพิบัติภัยแล้งอุทกภัยนะคะให้ทุกคนให้ชาวระนองได้ตระหนักแล้วก็ได้รับรู้ว่าทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมวางแผนการบริหารจัดการในหลายๆด้านกันค่ะก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเย็นแบบนี้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเย็นถึงค่ำ 18:30 น.ไปจนถึง 19:00 น.โดยประมาณวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนพักผ่อนยังมีความสุขแล้วกันนะคะบ๊ายบาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัว อีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภัยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
9: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่อง

0: เสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
1: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Groupแอนนวลมีติ้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็น

0: การบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9 ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โอ้ตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของโครงการสร้างใจไทยสู้ใจได้รุ่นที่47นะคะในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็มีพิธีเปิดนะคะในวันนี้โดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะโดยก็ท่านก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทนะคะกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนายอารีวงอารยะค่ะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายวิชัยซี่ควันนะคะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยะโซภักนะคะเลขาธิการมูลนิธิค่ะแล้วก็มีทางด้านของนายเอกรัตน์ลีเซนค่ะรองเลขาธิการมูลนิธินายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังคุศิลาธิวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเทียงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารนะคะจังหวัดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนส่วนราชการค่ะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะคะภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ครอบครัวอุปถัมภ์นะคะข่าวรวมในพิธีนะคะโดยทางด้านของผลเอกสุรยุทธจุลานนท์ค่ะท่านก็ได้ให้โอวาทนะคะว่าโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้ค่ะเกิดจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้วางหลักฐานสำคัญให้โครงการนะคะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็เข้าใจถึงความเป็นไทยและก็ความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่รวมกันในสังคมอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพความแตกต่างนะคะพร้อมยึดมั่นนะคะคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะแล้วก็นำหลักคิดดังกล่าวไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะสำหรับโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จนะนาทวีเทพาและก็สบายย่อยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะของผู้คนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันรวมไปถึงการเรียนรู้การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะภายในพิธีการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการนะคะและมอบเสื้อโครงการแก่เยาวชนค่ะก่อนส่งมอบเยาวชนเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยพลเอกสุรยุทธ์นะคะท่านได้เน้นย้ำให้เยาวชนเนี่ยนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยนะคะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมตามปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะภายหลังพิธีเปิดเยาวชน120คนจะค้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีกำหนดจัดพิธีปิดโครงการในวันที่22ตุลาคม2569และส่งเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะพร้อมนำความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของตนเองนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่เรามีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆ นะคะในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็เดินทางกันมาเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันถ้ามาทำไม่จะต้องเป็นฝั่งอันดามันบ้านเราเพราะว่าฝั่งอันดามันบ้านเราอะค่ะก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะเรามีพี่น้องมุสลิมนะคะในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การเป็นยู่การกินนะคะเลยอาจจะง่ายสำหรับน้องๆค่ะเขาก็เลยให้น้องๆเนี่ยได้มาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อโพกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถศิลป์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้าง สมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ บ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแข่งของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือใน

0: ได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานสิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า50%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
3: นายประเสริฐเป็นทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่

0: ู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่างสองประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วย กอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนตัวอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใด จึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิผลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

ปอยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองปอยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฝากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะและเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่หว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมื่อผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลัง
แล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางศาลเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวๆถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขรึมครั้งเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบแต่เกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเหมยจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงๆซุดๆนะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนไปแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่ทรงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านรอกลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่นี้สบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่ฤกษ์ยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีศาลเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าทุกคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อให้สุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุเกลี้ยกล่อมหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

พลุเล็กสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเหมยยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

4:45ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากสันเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงสันเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเหมยประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั้งทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผนวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเมื่อเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับขยื่นในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมยเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจาก

เหมยลุกพรวดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

0: ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักทิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยอกไกวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปี๋สองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันพวยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีศักดิ์กระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไทรตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไ
11: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาถูกวันแล้วเนาะข้าวสร้างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนถูกวันเลยอ
1: ่ะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมาเงอเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนตโอ้ก้อนรักกันอ้อเรือวายพนันทีต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนขอตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวคล่องจำเป็นและคล่องไม่ขาวว่าที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มไปจนถึง

พายุมาเลยนะน้ำก็ระบายไม่ทันนะครับเนาะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เมืองด้วยแล้วก็แม่ฝนเนี่ยมันก็จองตกแถวนั้นจริงๆเลยนะรวมถึงพื้นที่ในทั่วพวกภูมิภาคอื่นของประเทศไทยเราก็ว่าได้ในพื้นที่ระนองยังไม่มีฝนตกลงมานะเมื่อสักวัน2วันที่ผ่านมาแดดเปรี้ยงเลยนะช่วงเมื่อกี้กำลังเดินทางมาที่สถานีฟ้าร้องครึ้มคร่ำครึ้มคร่ำเลยไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่านะข้างนอกนะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนนะในช่วงระหว่างวันนี้นะครับจนถึง10ตุลาคมเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ไล่มาภาคกลางแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะระนองประมาณวันที่7นะครับวันนี้5 6 7ประมาณวันพุธละกันเขาบอกว่าระนองฝนจะตกหนักเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมเตรียมพร้อมทุกวันเลยนะรวมถึงได้หากประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็โทรศัพท์แจ้งได้ที่ปภ.สายด่วนเลยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมขณะนี้นะยังมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียเป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับนะครับรอบชิงชนะเลิศไทยเตะกับอินโดนีเซียนะที่ประเทศอินโดนีเซียครึ่งหลังผ่านไปแล้วประมาณ50กว่านาทีแล้วนะครับผลยังเสมอ0ประตูต่อ0เพราะฉะนั้นใครที่นะเป็น FC ทีมชาติไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจนะเข้าไปดูได้นะรู้สึกว่าจะเป็นเพจของโอ้โหภาษาเวียดนามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือชุดใหญ่ชุด A เลยและของไทยนะครับร่วมกันส่งกำลังใจแล้วกันใครชนะก็จะคว้าแชมป์ถือว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนประจำปีนี้ก็ว่าได้ซึ่งขณะนี้นะครับ2-0ก็คือ0ประตูต่อ0นะครับเนาะยังไม่มีฝ่ายไหนทำประตูกันได้นะรู้สึกว่าอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหหน้าตาเป็นฝรั่งเยอะเลยนะครับเนาะนั่นก็คือบอลสมัยใหม่นั่นเองนะอย่าลืมแล้วกันนะขณะนี้นาทีที่50กว่าๆนะครับยังทันอยู่ใครที่ยังไม่ได้ดูฟุตบอลนะครับดูบอลไปด้วยฟังรายการเพลงนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงกันต่อเลยนะครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทเพลงสนุกๆหน่อยแล้วกันใครชื่นชอบชื่นชมศิลปินท่านไหนก็อย่าลืมโทรศัพท์กริ้งกลางมาขอเพลงได้นะครับ077880888

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พี่บอกเลยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: อยู่จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับใครที่กำลังเดือดร้อนหรือว่าต้องการคนที่มาชี้แนะเกี่ยวกับกฎหมายอย่าลืมโทรไปปรึกษาแล้วกันนะ1157สำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แนะมาชี้แจงเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่บางท่านกำลังต้องการความช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมแล้วกันนะที่ของไทยเรานับไทยแลนด์เราเนี่ยนะครับก็คือไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งระหว่างวันที่10กันยายนนะถึง4ตุลาคมที่ผ่านมารู้สึกว่าจะปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไทยได้เหรียญทองมา18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงนะครับอยู่อันดับที่7นะครับอันดับ1เป็นของจีน169ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอุซเบกิสถานแล้วก็อิหร่านนะครับไทยอยู่อันดับ7แล้วก็เป็นที่1ของอาเซียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเหรียญรางวัลเนี่ยก็คือในสื่อโซเชียลก็ลงถือว่าลงมาเยอะแยะเลยก็ว่าได้ว่าไทยเนี่ยเป็นดัมเบิลวันในอาเซียนเลยที่เราเห็นแข่งกีฬาซีเกมนะบางประเทศได้เป็นร้อยๆเหรียญเลยนะครับเนาะแต่ทีนี้พอมาเป็นเอเชียนเกมก็คือในทวีปเอเชียเท่านั้นเนี่ยนะครับกลับแพ้ไทยเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่แน่ชัดแน่นอนว่าหลายชาติยอมรับนะในอาเซียนนะครับว่าไทยคือเป็นพี่ใหญ่ของวงการกีฬาขณะนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากีฬาเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาแบบทั่วโล กเขาแข่งขันกันแล้วเป็นกีฬาที่ได้มาตรฐานแล้วก็กีฬาที่สากลทุกคนยอมรับนะไม่ใช่กีฬาแบบพื้นถิ่นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกีฬาที่แบบเจ้าภาพแล้วก็บรรจุเข้าไปเลยเป็นร้อยไม่รู้กี่ร้อยเหรียญนะครับเนาะแต่เวลาเจอของจริงเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยไทยก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งแล้วกันนะแต่ถือว่าอยู่อันดับ7ของเอเชียเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนาะเพราะว่ามีชาติที่มหาอำนาจแล้วก็ใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยที่เหรียญไม่ถึงไทยก็มีนะเสียดายนะก็คือไทยเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมายังอยู่อันดับ5นะก็เดินโดนอินเดียมั่งอิหร่านมั่งแซงไปไม่เป็นไรนะครับเนาะชาติพวกนี้ถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจแล้วกันจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียเนี่ยโอ้โหถือว่าอินเดียเนี่ยมีคนเป็นพันๆล้านคนเลยแล้วก็คือนักกีฬาต้องเยอะเป็นเงาตามตัวนะครับก็ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับโอ้โหนะครับโดยเฉพาะน้องบิวที่คนนักวิ่งเจ้าลมกรดนะครับได้รางวัล MVP ด้วยนะครับแล้วก็คือนักกีฬายอดเยี่ยมนั่นเองนะสำหรับคอกีฬาก็คงติดตามกันมาแล้วนะครับก็คือต้องปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนักกีฬาของไทยแลนด์ของเรานะขณะนี้ฟุตบอลยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเนาะรู้สึกจะเวลาประมาณ70กว่านาทีละอีกไม่กี่นาทีก็จะหมดแล้วไม่แน่ใจว่ายิงลูกโทษเลยหรือเปล่าอย่าลืมกันนะใครที่เป็นคอบอลก็เปิดเข้าไปดูได้นะมันไม่มีในทีวีทั่วไปนะมันดูในเว็บนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีฟรีทีวีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเกินความสามารถของคอฟุตบอลบ้านเราที่จะไปหากันดูแล้วกันนะครับเนาะอย่าลืมไปเชียร์บอลไทยนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วมาต่อของเรานะครับผมก็คือเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปฟังเพลงกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฟังสบายใครเหงากันนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่าลืมกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ยังคงระบาดแล้วก็ยังคงมีข่าวๆเกี่ยวกับการหลอกลวงนะครับเรื่องโอนเงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากไว้กันตรงนี้แล้วกันไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐบาลจะแจ้งนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาติดต่อให้โอนเงินจ่ายค่านู่นค่านี่นะครับทางโทรศัพท์นะนั่นคือมิจฉาชีพ 100% นะครับสุดท้ายฝากไว้กันตรงนี้นะครับก็คือช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเริ่มพรุ่งนี้น่าจะมีแล้วล่ะฝนที่ระนองนะเนื่องจากว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คอยดูประกาศแจ้งเตือนนะสมัยนี้เขาส่งมาเซลบอร์ดแคสแล้วส่งข้อความมาที่โทรศัพท์มือถือของเราต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมภัยแล้วก็เตรียมสถานการณ์การช่วยเหลือแล้วก็เตรียมสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ด้วยต้องขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทนะครับใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวเรามาอัปเดตฟุตบอลนะเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1โอ้โหกำลังสุดมันเลยนะแต่ไทยเราเสียเปรียบคือผู้เล่นน้อยกว่า1ตัวนะก็คือโดนใบแดงไปขณะนี้อยู่ช่วงเวลาต่อเวลาก็เหลืออีกประมาณไม่เกิน5นาทีก็จะหมดไม่แน่ใจว่ายิงลูกโทษเลยหรือเปล่านะอย่าลืมกันนะก็คือใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเนาะในเว็บของฟุตบอลละกันนะครับเนาะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองนะครับต้องลากันไปก่อนฟังสบายคลายเหงานะครับหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำรถและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนเพื่อการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอเป ดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492นะคะคำร้องนั้นท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11พระราชทานชื่อให้ด้วยว่ามหาจุฬาลงกรณ์

ลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์จบไปแล้วค่ะพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492เราจะฟังเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งให้จุฬาค่ะจามจุรีศรีจุฬาขวัญใจจุฬาและดาวจุฬา3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้น3เพลงเป็นเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจะต่อด้วยเพลงชื่นชีวิตเพลงที่2ผิดนัดคุณสุปานีและคุณวินัยขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ปรึกษารักคุณชวลีและคุณสุปานีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชค่ะ

เพลงสนุกสนุกผ่านไป3เพลงแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น4เพลงนะคะเป็นเพลงสนุกสนุกที่มีชื่อของจังหวะลีลาดชัดเจนนะคะเพลงแรกแซมบ้าพารักเพลงที่2แซมบ้าหาคู่2เพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่3ร็อกเร่งรักคุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะคือวันนี้ฟังการขับร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณวิระบำรุงศรีค่ะและเพลงที่4เฮฮาวาตูซี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง4เพลงในช่วงนี้นะคะเป็นเพลงในจังหวะลีลาดค่ะ

ุดต่อไปนะคะเพลงผ่าชื่นคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงผ่าสุขคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและบอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชบันทึกคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ช่วงนี้ฟังดอกฟ้าร่วงคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองไปของครูเวชสุนทรจามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GHTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
7: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมือง ติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือไทยควรคำนึงอย่างย่อนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะขับร้องบันทึกเสียงโดยเด็กชายถาวรยาวขันธ์และเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีซึ่งชนะประกวดการขับร้องนะคะ

เราได้ฟังเพลงไทยควรคำนึงอย่างย่อโดยเด็กชายถาวรเยาวขันและเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีจบไปแล้วค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะ

นั่นคือเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ต่อได้เพลงคิดถึงพี่บ้างคุณฤทธิ์อารีขับร้องเมื่อปี2498คุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะและต่อได้เสียงของคุณเพียงพิษสิริวิไลค่ะคิดถึงและคิดถึงผลงานของว.วัชยา

สองเพลงคือคิดถึงและคิดถึงและอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เพลงขวัญใจพี่ผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้ขวัญใจคนจนคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและเพลงที่สามขวัญใจนักเรียนโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเริ่มด้วยขวัญใจพี่

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีภกพันธ์3ศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปแล้วคราวนี้ฟังครูล้วนควันธรรมค่ะใจเป็นห่วงต่อได้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติใจเตือนใจผลงานของวราวรเวทและคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติใจฟ้าใจดิน

3เพลงที่จบไปนั้นคือเพลงใจฟ้าใจดินก่อนหน้านั้นใจเตือนใจและใจเป็นห่วงเราจะต่อด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเพลงช่อทิพย์รวงทองผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ช่อดอกรักผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินนะคะและเพลงที่3ช่อมาลีหรือชื่อเดิมก็คือมาลีเอ๋ยผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์คืนวันนี้ฟังเพลงช่อมาลีจากการขับร้องของ Royal Sprite

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันวันนี้แล้วนะคะคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะเพลงกล่อมอารมณ์ผลงานของวงดุริยางกองทัพเรือและคุณธานินทร์อินทรเทพกล่อมนิทราคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงใช้ชื่อว่าโลกหลับเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวกวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอนิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนร่วมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นท่านผู้ฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายท่านผู้ฟังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะผู้เราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเรานี่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปทุกฝั่งแผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอกแล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำ คือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้ทุกอนูให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหล่แขนทั้งสองข้างฝ่ามือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมตตากำหนดเอานะนี่กำหนดเอากำหนดเอาก็คือคิดเอาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องใดๆมันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นโดยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไรก็ตามได้รับหมดจากนั้นได้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั้นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นท่านผู้ฟังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแล้วฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเขาให้ได้แค่นี้นะแล้วแค่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษๆสมมติคุณมี 117,000 บาทอย่างนี้นะให้700บาทก็แล้วกันนี่ก็จะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้ 110,000 อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั่นคือให้หมดไม่เลยต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า 50,000 สมมุตินะแล้วคุณมี 117,000 เอา 50,000 ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเหลือเศษเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าอะไรฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่เพียงทิศเบื้องหลังด้วยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนดแผ่ให้กับตัวเราเองแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัด มีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เป็นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เราก็รู้สึกผิดอีกอันนี้เขาเรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่ไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดดังนั้นก็โดยจิตมันเป็นไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อตัมบวังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วเรามากำหนดดูเลยตัมบวังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายะคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่าบอดี้สแกนสแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นถ้าบนหัวก็มีผมถ้าพระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวกับผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นนี่คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหนแสดงเรื่องอะไรก็เห็นนี่เหมือนกันหนังหน้าบนหัวก็มีผมยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคน ผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างถ้าเจอคนเจออะไรผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันตัวฟังจะคนแก่จะเด็กจะผู้ชายผู้หญิงสวยงามขี้เรจะแข็งแรงจะเป็นไข้เขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดมองข้างนอกบางคนอาจจะโกนผมก็ต้องเห็นหนังบางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนหนึ่งก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตากแดดมันก็หยาบกระด้างหน่อยเหี่ยวหน่อยเล็บฟันหนังผมก็เหมือนกันมีความหยาบกระด้างมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันแต่นี่คือลักษณะของคนแม้สัตว์ก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะบุฟังจะสุนัขหมาแมวสิงโตสัตว์ร้ายสัตว์ดีหมีนกก็ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนั้นๆมันเหมือนกันนี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมาราชิกาขึ้นไปจนถึงบริณิมิตาสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์นรกกายก็มีกายละเอียดที่มีกายละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้กายละเอียดคือเป็นรูปละเอียดท่านผู้ฟังก็จะมีลักษณะที่เอามีผมมีหนังจะเป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ตัวฟังผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาแต่อายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนี้ปัจจัยเขาเป็นอย่างนี้ก็ละเอียดหน่อยเขาดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรอ๋อผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วอ๋อมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยถ้าวันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอากระตาตัดเล็บทายาเออมันก็สะอาดดีขึ้นมาเออสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเออเดี๋ยวก็เหม็นได้เดี๋ยวก็หอมได้ตัวเล็บเป็นอย่างนั้น ปลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผมมีหมดอ่ะฟันนี่ยิ่งหนักเลยตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนี่คือภายนอกภายนอกแล้วอย่างไรของตัวเราอย่างนั้นเหมือนของตัวเขาภายในก็ด้วยทุกฝั่งถ้าเรามาเพ่งมองดูด้านในด้านในร่างกายของเราเราก็จะเริ่มลอกผิวหนังเราออกนั้นเล่าออกไม่ยากทุกฝั่งจินตนาการเราเริ่มโกนผมโกนขนออกให้หมดถ้ามันจะมียาสักประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งใช้ไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการใช้ไปที่บุคคลบุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวผิวนี่ก็ลอกออกตัวฝังผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยๆขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิวเราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายทั้งหมดใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ด

อ่างเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกลางเป็นเกลื่อนอะไรนี้มันจะปรากฏชัดละอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเป็นคนอินเดียหรือแอฟริกาเนี่ยอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกลอกดีๆสมมติลอกออกมาให้มันเป็นถุงถ้าเราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายเนี่ยดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราบนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองหนึ่งเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังทุกฝั่งก็จะมีเนื้อแดงเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปก็นี่เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่ตรงพื้นนั่นแล้วแยกออกไปแล้วที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันจินตนาการท่านผู้ฟังจินตนาการเราคิดนึกเรื่องนี้ปรุงแต่งอย่างนี้ไปเพราะอะไรการปรุงแต่งอะไรก็ตามตัวฟังหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าปรุงแต่งแล้วให้เกิดความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะมันไม่ดีมันทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราทำการตลาดเนาะหรือขายของหรืออัดวิดีโอพูดอะไรไปแล้วให้กระตุ้นในคนแบบอยากให้คนมีราคะเพิ่มขึ้นโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำคำพูดนั้นไม่ควรพูดการกระทำนั้นไม่ควรทำแต่ถ้าการปรุงแต่งใดๆตัวที่ทำให้คลายความกำหนัดทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุงแต่งนั้นดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติเหมือนเราทำมาตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบให้มีความรักความปรารถนาดีโทสะก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อมก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานแต่มันนึกถึงกายแยกออกผมคนเล็บปันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างๆทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นมีคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆดูฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กตะมูฟังเราเป็นฮีโมโกลบิน

0: เอาสารฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดออกมาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆจะมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้ออะไรไปจะมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดต่อไปผสมกันกับในเลือดต่อไปไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ต่างๆปอดตับหัวใจม้ามกระเพาะไตพังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเคลื่อนไหวในส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดเนี่ยนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดทั้งวังเรามากองไว้กองรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้แล้วที่กองเอาไว้แล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวทั้งวังมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อๆกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเหมือนเราจะสร้างบ้านนะคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆมาต่อกันยึดกันบริเวณเส้นเอ็นประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยท่านผู้ฟังเอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มโดยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคน2ครั้ง3ครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงนี้ให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตรงนั้นให้หย่อนให้ขยายตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำก็เริ่มมีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอยู่แล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดนี่ก็ต้องดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันวันละหลายรอบยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเป็นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายนี่จากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างเงี้ย มีแรงรับได้มากการยืดหดแรงต่างมันก็กลายเป็นได้น้อยแต่ประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่บางทีเป็นโรคเอาหายเพราะอะไรก็กินยาเอายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปเอาหายได้เปิดหายได้หายปวดขึ้นมาก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างในที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงไรที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะด้วยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันดันเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วนั่นมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี้ท่านผู้ฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันมีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารถูกไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยนี้เราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันได้นะทุกฝั่งเพราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมายังไงยังไงมันจะไม่เกิดความลุ่มหลงจะไม่เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้แต่ว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ ความต่างกันตะบฝังมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึดบึดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึดบึดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กๆหรือกำหนดดูโดยกว้างๆกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนั่นนะแยกเป็นส่วนๆนะเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันนี้มิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนนี้คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยงามก็มันสวยอยู่นี่แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นโดยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สระดูดิฟันลองไม่แปลงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลยโอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาคนอื่นผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากำหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นงี้ละมิจฉาสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของดีไม่ใช่จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่อย่างนี้กำหนดดูตรงนี้การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นโดยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถตั้งคันเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตนี่อย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความหน่ายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วดูวังเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม ไม่ต่างกันหรอกทุกวันเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้ที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงทุกวันสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าปิวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้คุณจะทุกข์ออกไปดูว่าที่เหม็นๆเอาไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านผู้ฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมๆจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอจริงๆแล้วจะเจออะไรเจอแต่ความทุกข์เราจะเจอแต่ความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอันนี้แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามนะควรแล้วไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเข้าใจมีมุมมองมีทัศนคติว่านี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราควรไหมมันก็เป็นของเราอยู่ท่านนี่ก็ตัวฉันกายฉันรถฉันบ้านฉันโทรศัพท์มือถือของฉันสิ่งของของฉันของฉันเอาก็คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะไอ้ที่ว่ามันเป็นของเราเนี่ยถ้าเราขายไปให้คนอื่นอะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้ามันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของเขาเราแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได้ที่ตรงนี้แหละคุณฟังมันก็ไม่ใช่ของเราไงเราถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเราก็กายนี่ไงท่านกายนี่เป็นของเรามุมมองตรงนี้ท่านผู้ฟังที่สำคัญกายของเราเป็นของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นได้ตาตายอย่างเงี้ยตายถอดออกมาดิแล้วไปให้คนอื่นดูหรือตายเรามีปัญหารับของคนอื่นมาดูเปลี่ยนเหมือนอะไรเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงไตถึงตับแล้วหัวใจเขายังเปลี่ยนได้สมองทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้เลยดวงตาก็เปลี่ยนกันได้มันของเราจริงไหมล่ะที่บอกว่าถ้ากายของเราสิ่งของภายนอกอาจจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมรถบ้านเปลี่ยนมือได้ไม่ใช่ของเราขายก็เป็นของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟังขายยังเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกส่วนเหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างเงี้ยแล้วอันไหนมันของเราจริงๆล่ะก็ถ้ามันของเรามันต้องของเราจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ว่านี่ของเขาก็ยังเอาไปได้แต่แบบว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีไงท่านฟังแล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่เรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ท่านฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเรานะนี่นะ ราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์มากเหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังแล้วก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งตอนนี้คิดว่าในนี้มันจะมีแก่นไม้ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกแล้วพี่ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วข้างในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็งๆไม่มีแต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกเนี่ยโอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาแล้วจะซื้ออะไรจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลยเหมือนคนปอกกับกล้วยนี่นะลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกตัวฝังเลยเงียบมิดเอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบจะเก็บเอาไว้ไม่เหลือพังหมดปอกกาบออกปอกกาบออกก็พี่ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนในกายนี้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีจี้ลงไปตรงไหนมันโอ้มันกลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผมหมอผมก็โกนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเหมือนกันหัวใจอ่ะตัวอย่างที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้นะหัวใจเราดวงเนี้ยไม่เหมือนกับดวงที่10เดือนที่แล้วนะ10ปีที่แล้วนะคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันคนละก้อนกันคนละอย่างกันไม่ใช่ตัวเดียวกันความเป็นตัวตนเอาต่อให้เจาะลงไปอีกอะในทางชีววิทยาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในทางฟิสิกส์อะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมมาหลายๆอะตอมมาต่อกันใช่ไหมล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่ไหมล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควักเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกมันก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้เฮ้ยมันอะไรเกิดดับๆแต่ทำไมดูภายนอกมันคงที่คงตัวเหมือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในอ้าวมันทำไมเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นผงผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นมันก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันความจริงจริงความจริงจริงมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้เป็นของเรามุมมองคือให้เข้าใจว่ากายนี้เป็นอนัตตาต้องให้เกิดขึ้น ให้เข้าใจว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเนสุหมัสมิไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตาเราไม่ของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกนะผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏฏะวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้นางนี้นายนี้คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ทุกวันวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้ไงนะเกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นคือการพิจารณาการพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งจะเป็นปัญญาญาณนะบุฟังไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอเรามีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนนะบุฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะแล้วก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินเข้าไปซะ texture มันเป็นยังไงจริงรสชาติหวานเค็มเขาเป็นยังไงจริงเราจะรู้ได้เองจริงการที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้นการที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี่คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอ่ะฟังเขารีวิวอาหารอ่ะจนทั้งว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้น โอ้มีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้จากเมตตาเมตตาทุกฝั่งจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้แผ่ไปแล้วพิจารณาปล่อยวางแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดจิตเราจะชุ่มเย็นตลอดจิตเราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
9: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงสนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเชยนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธ์แก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับรวมไปถึงทีมงานของนิวมีเดียนะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 GHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณนะหมู่บ้านอาริยาโคมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยใน ในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง work from home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันสักหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการระโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อกัลโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกัลโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกัลโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของ กาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพรบ.โรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
0: ค่ะอ่ะ6:18 นวันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วง
1: 1:30 น.เมื่อวาน
0: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี้
1: ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6:05 นหรือว่าสักประมาณ20 นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4 จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วง5:00 นที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6 ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร ภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรัง

0: ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
1: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะฮะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ025833495 025833495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลด ต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการ

0: รับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดําเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีค้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแหละครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึง การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยเลยครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า7ถึง10วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายก ็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟ้องดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic ฟ้องดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับ โดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.กระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทอ.ท.โดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แ
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:52 กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องขาดนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงนะครับผม
1: ค่ะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงในความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,656,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทําให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเจนันจะกินไหมฮะปีนี
1: ้กินนะฮะ
0: กินเจหรือกินทุกอย่าง
1: ก ินเจนะเราต้องกินนะฮะ
0: กินเจกินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
1: วันที่9
0: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่มั้ยฮะก
1: ็
0: คือวันศุกร์นี้ว
1: ัน
0: ศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยานันแก้วกล่ำผมพฤฒแก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา6นาฬิกา8นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบ